0: ัดมวยอันเป็นที่รักยิ่งมวยคู่ต่อไปนี้เป็นการชิงแชมป์มวยสากลรุ่น102ปอนด์ครึ่งซึ่งชกกันระหว่างล่องแล่งลูกเลิงปอยพบกับมดตะนอยลูกลุงลังล่องแล่งอยู่ฝ่ายแดงส่วนมดตะนอยอยู่ฝ่ายน้ำเงินเห็นว่ามวยคู่นี้เป็นมวยคู่เอกของรายการจึงขอเชิญผู้สนับสนุนรายการมอบรางวัลให้แก่นักมวยฝ่ายแดงมีดังต่อไปนี้ขอเชิญเจ้าของบริษัทยาแก้ปวดกามุยแง้มมอบสร้อยคอทองคำหนัก10บาทผู้จัดการโรงภาพยนตร์กุมมุมรามามอบทองคำหนัก3ขีดขอเชิญผู้จัดการเจ้าของหมู่บ้านวังเวงนิเวศถนนวุ่นวายมอบทีวีรุ่นไว้ทุกขาวดำ1เครื่องและที่จะขาดไม่ได้ขวัญใจของมวยแชมป์โลกทุกสถาบันเฮียบุญเลาะเจ้าของภัตตาคารเมาแล้วอ้วกมอบพวงมาลัยเงินสด50,000
1: 50,000 50,000 50,000
0: 50บาทต่อไปนี้ขอเชิญชมการชกมวยอย่างมันแน่นอนครับท่านเพราะนักมวยไฟแดงเป็นนักมวยบ้านเราและกรรมการก็คนบ้านเราคนดูก็คนบ้านเราทั้งนั้นยกที่หนึ่ง

0: ซ้ายมัตตน้อยแก๊บซ้ายต่อยขวาต่อยขวาเข้าไกลคางอย่างจังลงแรงล้มลงไป
1: 1 2 3 4 5 6 6แล้วก็7 7แล้วมันก็8 8แล้วก็9 9แล้วก็ลุกแหล่ลุกแหล
0: ่หมดยก
2: กรรมการร
1: ับ
2: เล
1: ี้
2: ยง
1: ไ
2: งยังมาน
1: ับ
2: ยาน
1: มาย าน
2: หมดแล้ว
1: เนี่ยไอ้ละไอ้ละไอ้นี่เล่นขว้างกันลุงเนี่ยละขอโทษครับกรรมการบังคับสบายครับละ
0: ฮัลโหลฮัลโหลใจเย็นๆครับใจเย็นๆขอความกรุณาอย่าเข้าใจผิดกรรมการชุดนี้ไม่มีลำเอียงครับและก็ขอความกรุณาอย่าเอาถุงน้ำแข็งขว้างขึ้นบนเวทีระวังจะโดนนักมวยฝ่ายแดง
2: โอ้ยังว่าบัลลังก์เอียงซะเนี่ย
0: มาชมมวยกันต่อไป

0: ซ้ายแยบซ้ายต่อยขวาต่อยขวาเข้าไปข้างอย่างจังมัตตดอยล้มลงไปกรรมการนับ
1: 1 2 4 5 9 10
2: กรรมการยังไม่รับมวยยังเหลือ
0: ก็เป็นอันว่านักมวยฝ่ายแดงของเราคือล่องแล่งลูกเลิงปล่อยเป็นฝ่ายชนะน็อกเอาท์ไปอย่างใสสะอาด

0: ่านผู้มีเกียรติครับขอเชิญทุกท่านพบกับผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ฮื้อกับสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบันท่านเป็นผู้มอบเงินฮื้อกับชุมชนของเฮาเพื่อพัฒนาการทำส้วมสาธารณะใหม่ท่านผู้นั้นคือชื่อท่านอาจจะยาวไปหน่อยนะครับคุณวันชาติปกาศิษฐ์บัณฑิตฤทธิพรสมสมรพรอนงสีประสงค์อลงกรวันชัยพรอมรรัตน์สอนสุทัศน์รัตนวิสุทธิ
1: ์ CM77
0: หรือนามเก่าของท่านค
1: ือ
0: คุณกุ๊บเกิบเก่าอดีตที่เล่าหลวงแห่งบ้านวังป่ามปัจจุบันเป็นหัวหน้าสมาคมคนตกงานแห่งประเทศไทยครับระวังสายไม้โอ้ท่านผู้ชมครับเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับท่านประธานของเฮาข้องสายไม้หัวปุ้งตกเวทีขอเวลาสัก5นาทีเพื่อเก็บศพท่านประธานแล้วก็ให้พบกับภาคบันเทิงต่อไปครับ

0: เอ๊สวัสดีครับน้องสาวหน้าตาน่ารักดีเนาะถามแต่เธอมีไข้จูหรือยัง
1: อะไรเนี่ยไข้จูฟังแปลก
0: ๆไข้จูก็คู่ใจไงล่ะว่าแต่วันดีไอ้มีเรื่องขอความช่วยเหลือน้องมีน้ำมันก่อครับ
1: จะเอาไปทำอะไรหรอน้ำมันรถหมดหรอ
0: มาจ่ายก็อย่าเอาน้ำมันมาทอดสะพานรักระหว่างเฮาสองคนนะกะ
1: น้ำมันไม่มีมีแต่ดอกไม้ถ้าเอาไม่ล่ะ
0: แอนแลดอกรักแม่นก
1: ็ไม้ดอกไม้จัน
0: เนี่ย

0: หนูครับไอ้ยาของหนูเป็นใยกำปุ้งขนาดเลย
1: ทำไมเหรอ
0: ก็หนูจะได้มีเยื่อใยต่อไอ้นะกาไอ้มาที่นี่เพื่อต้องการจะถ่ายหาหัวใจ
1: ทำไมเหรอ
0: ถามหาหัวใจและตอนนี้ไอ้อยากจะบอกเธอว่าเลอทัก
1: อะไรเหรอ
0: รักเธออู้ไปอู้มาไอ้อยากให้น้องเป็นพักแคบขนาดเลย
1: ทำไมเหรอ
0: ก็เฮาสองคนจะได้หวานกันนะกา
1: ฉันก็อยากให้เธอเป็นกระดาษสีขาวนะ
0: อ๋อหมายถึงความรักอันบริสุทธิ์มันก
1: ็ไม่หมายถึงกระดาษทิชชู่ใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งลงในโถส้วม
0: โอ้

0: ครับพรุ่งนี้น้องบอกว่าจะเลือกพกกันไกลไปด้วยนะ
1: พกทำไมหรอ
0: ก็เฮาจะได้บ่ต้องห่างกันไกลนะกาถ้าจะฮื้อดีน้องไปอยู่กับอ้ายบ่อ้ายมีธุรกิจใหญ่โตจะยกน้องดูแลให้เปิดสปาธุรกิจสปาน้องสนใจก็ครับ
1: โอ้โหจริงเหรอสนใจสิธุรกิจสปาสมัยเนี้ยเขากำลังอินเทรนกันรายได้ดีเท่ดีไม่เหนื่อยอีกต่างหาก
0: เหนื่อยขนาด
1: ไม่จริงหรอกเปิดสปาใครว่าเหนื่อยเห็นเพื่อนๆเขาทำกันไม่เห็นมีใครบ่นว่าเหนื่อยเลย
0: โอ้จะไปมาเถียงนะบอกว่าเหนื่อยก็เหนื่อยกะสปาที่ไอ้ว่ามันคือสปาดุกปลาลิมที่มันอยู่กลางโต่งปูน
1: อ่ะเฟรดเหนื่อย

0: ับ
1: น้องว่าไอ้กับน้องเนี่ยคงจะไปกันมาได้หรอกเฮาควรจะเลิกกันตั้งแต่วันนี้บ่
0: อื้อมาเอาไอ้ฮักน้องอ่ะ
1: เฮาไปกันมาได้นะไอ
0: ้อื้อไอ้ฮักน้องนะเว้ย
1: ไอ้คิดดีๆนะ
0: อื้อไอ้ฮักน้องไอ้ฮักน้องไอ้ฮักน้องไอ้ฮักน้องไอ้ฮัก

0: สูข้าบอกสูข้าขอร้องสูหลายเตือนแล้วนะแล้วว่าบัดดี้เอลมาค่ำเมื่อคืนเนี่ยมันมาดีนะ
1: หมายความว่าข้าบัดดี้แม่นก่
0: อเออก็แม่นะก็มันมาดีอ่ะ
1: ข้าบัดดี้แล้วมาเอาข้ายี่หยัง
0: ก็สูงามหรอ
1: ข้างามแล้วมาด่าข้ายี่หยัง
0: ก็สูบัดดี้อ่ะ
1: ข้าบัดดี้แล้วมาเอาข้ายี่หยัง
0: ก็สูงามหรอ
1: ข้างามแล้วมาด่าข้ายี่หยัง
0: ปอข้าลำคาญลำคาญลำคาญลำคาญลำคาญลำคาญลำคาญลำคาญ

0: สูแต่คืนสูไปนอนที่ไหนมาบ่ปิกบ้านบ่ปิกจองคืนห้องอ่ะ
1: อ๋อข้าไปนอนกับน้องสาวข้ามาอ่ะ
0: จะไปมาขี้จุบอกนี่เนาะ
1: ก็เต้เต้นนะ
0: จะไปมาขี้จุค่ะ
1: ก็ข้าจะจุสูหยังสูบ่เจื้อข้าเลยกะว่าข้าไปนอนกับน้องสาวข้าแต
0: ่ข้าบ่เจื้อว่าสูไปนอนกับน้องสาวสูเพราะตะคืนน่ะข้าไปนอนกับน้องสาวสูอยู่อ่ะ
1: อันหยังก็สูไปนอนกับน้องสาวข้ามาอีสูตายสูตายสูตายสูตายสูตาย

0: เมียมาเงี้ยงเลยไอ้แม่ว่าจะไปปารีสจะขอจะเจ้าจะไปแอวจะมาขำเมื่อคืนนะไอ้การคบเปื่อนคบฝูงเนี่ยมันบัดนี้ตัวบัดใจตัวเปลวเดียวดายมีลูกมีผัวแล้วไอ้แม่จะไปปากแอวบัดแอวมักเป็นเรื่องของเขาไอ้แม่บอกคือมึงบัดใจลูกเอ็นดูบังเงี้ยงมันไปเสาะจตุสตางนอนแฮมแกมือปอนยังบามาเจ้าบาเดียวเตือโหแล้วไอ้แม่มาเกี่ยวอย่างเรื่องกับเขาผัวเขายังบอกว่าเหลือจะไปแกงตีนหาน้ำเนอะบุเมียบังเงี้ยงยังได้ดูด้วยกันบัดได้เล่ารู้นี่ฮะไอ้แม่ไล่เขาคะเออเมื่อก็ได้รู
1: ้เออ
0: แม่บัดได้ไล่อ่ะแล้วเมื่อมึงจะเมื่อก็ตามใจอย่ามาไก่อย่าล่ำหนอ

0: 一妹，
1: 哎，
0: 一妹，
1: 嘿，
0: 一妹来喵个，
1: 一妹不得来嘛路，一妹说你们不得，喵么么很爽呢，เก็บเสื้อเก็บผ้าปิดไปคนเดียวมันลูก
0: อีแม่นี่มันดึงบัดดีนะ
1: นั่น
0: เขาเอาเมียมาอยู่ด้วยก็ไล่เมียเขา
1: อันเอาอย่างนี้บางเนียงแม่ขอถามใจมึงสักหน่อยเจอปะระหว่างเมียมึงกับอีแม่เนี่ยมึงจะเลือกใคร
0: เขาจะเอาเมียวันค่ำ
2: เออนี่มาเงียงเฮ้ยมึงจะไปเงียงชมเจอเนอะคือมึงเกิดใจเฮ้ยดีนะแม่มึงนี่ฮักมึงขนาดไหนแม่คนใหญ่พ่องจีบมาฮักโล
0: ลุงปีนจะไปอู่ลุงบอกหูลุงจะไปปาก
2: อู่นะ
0: อีแม่นี่บอกเคยฮักเขาจังเขาตั้งแต่มันน้อยๆแล้วลุง
2: โอ้ยบังเอิญมีแม่คนใหญ่พ่องจีบมาฮักโลกแม่มึงนี่ฮักลูกฮักมึงนี่ปวดท้องป่านฟ้าป่านดินเนอร
0: ์มาฮักลุงลองคิดใจก่อนอีแม่จังเขามาเขาน้อยๆละเลี้ยงเขาได้เช็ดเดือน8เดือนลู่ปิดนมเขาเขาให้กินนมเอาจุ่มจะลิงมาโทเขากินนึกมาได้มันขมเมียเขาดีกามาต้องบอกว่าอย่างเขาสักเกลือเขาจะเลือกเอาเมีย
2: โอ้ยบังเอียงเนาะบังเอียงบังหลานฉันมวยโอ้ย

0: แม่แม่มาเอากามเอากงอยู่กับอีแม่ว่าได้ล่ะ
1: โอ้ยจะไปว่าอย่างอันกับลูกเอ้ย
2: เฮ้ยเฮ้ยยังเฮ้ยหลานคดจีฮักของลงที่จะตายในห้องหาแม่เนาะบ่าเนาะเออบ่กินได้ไปได้นี่เปิ้นถอนเปิ้นทำอันยังบ่ฟังเ
0: ออลุงบ่ทำมันซ้ำเฮาละ
2: เออแล้วเมียมึงไปไหนเหรอล่ะยังมาห้องหามันน่ะ
0: เมียเฮาหนีไปตุ้ยจู้ละลุง
2: เออเมียมึงหนีตุ้ยจู้แล้วบ่เดี๋ยวนี้มึงเป็นหยังน่ะหน้าดำกลมงอมอ่ะ
0: เป็นอันนั้นน่ะลุง
1: เออจากมันตื้อไอ้ปีนมาจองไปซ้ำหลานมันน่ะนึกว่าเป็นกรรมของมันก็แล้วกันเนาะ
2: ปวดท้อเนื้อเงียงเลยทำหมอเนื้อเงียงเลยสังคอเนื้อเงียงเลยเออเงียงเฮ้ยเงียงเงียงไปจำจืดเนอะ

0: วันนั้นนะหมาน้อย
1: ได้ลุง
0: นั้นลุงขับรถไปธุระนะขับไปห้องเพลงไปเน
1: า
0: ะ
1: อารมณ์ดีเนาะ
0: อารมณ์ดีลุงขับไปขับไปปวดตา
1: เฮียงกะลุง
0: โอ้เป็ดนะกะบะ
1: มันอย่างครับ
0: เต็มถนนเป็นฟูงเลยล่ะ
1: คะ
0: โอ้อีลุงตกใจนะ
1: แล้วยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: เต๊ะแกรถป้าแป๊บๆเหยียบเบรกป๊าดล่ะ
1: ปดเต้าเป็ดตายเป็นร้อยป่ะลุง
0: ไม่ตายหรอกโอ้จะบอกเ
1: ฮ้ยอย่าง
0: ก็หัวแน่หรือว่าจ้าฝูงมันน่ะกะ
1: อย่าง
0: บอกคือลูกน้องมันกลับกลับกลับไปหรอกปากันไว้ปีกหมดแต่เข็งว่าร
1: อลูกแต่เป็ดเนี่ยลุงได
0: ้น่ากะ

0: อ้วงฟังแข่งกรรมเจอบัดแล้วใจวันนั้นแถมวันนะบะ
1: เป็นได้ลุง
0: โอ้ฝนตกชิชิชิเน
1: า
0: ะลุงเกียมข้องเกียมไฟฉายกับแหลมจะไปช่องโกมาต้มยำหมอหมอแทกามินะ
1: แล้วได้กับลุง
0: ไปได้จะไปได้อย่างฮันเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ยนะ
0: บักกองลุงไปถึงตรงเอาตีนจุ่มน้ำจอมจอม
1: อย่างได้ลุงอย่างได้อย่างได้เล่าต่อเลย
0: ฮ้ยโกมันห้องบ่เฮ้ย
1: ห้องว่าได
0: ้ลบลบลบลบลบลบลบ
1: นาม
0: ันปลาหมูมันลบไปหมดเลย
1: เออแล้วอย่างได้นะ
0: เอาลุงก็จึงมาแล้วใจอินนะกบไปได้เอาเครียดเอ็นเนาะ
1: ครับ
0: กำลังจะไปหยาบเครียดเครียดห้องแถมมา
1: ห้องอย่าได้ลุง
0: แอบแอบแอบแอบบอกให้เจ้าหมูมันแอบกันเป็นแลบมันได้ชักตัวนะ
1: เออปัดโถกบก็ลบเครียดก็แอบลวกขนาดแต่ลุงได
0: ้อันนะกะปิ๊กมากี่เข้าจีอันนะกะ

0: อ้าวบ่เคย
1: อีหยังลุงเป็นว่าคืนนั้นลุงบ่ได้หยังสักอย่างอ่ะเนาะ
0: โอ้โอ้แล้วเครียดนะบ่
1: แม่นหยังได้ลุง
0: ลุงเลยปิ๊กเลยนะ
1: เออปิ๊กอ่ะ
0: ปักต๊อกดีลุงเอาไฟฉายมาตัวเน
1: าะ
0: บ่กองมาถึงกลางต่างป๊ะแถมแล้วมึงว่า
1: ป๊ะอีหยังลุง
0: ก็ตายนะ
1: เป็นได้ลุง
0: โอ้มันหันไฟฉายมาถึงเหมาะลงทันทีเลยล่
1: ะ
0: ลุงเข้าไปอุ้มบ่นักตึกกึกน่ะโอ้ถ้าจะทั้ง5กิโลเนี่ยนี
1: ่
0: เชียดได้เชียดได้หน่อย
1: เชียดได้อย่างลุง
0: ป้อบ่ได้เอาปืนไปตัวกะถ้าลุงเอาปืนไปตัวกะตายตัวนั้นเช็ดลุงแน่ๆเลยล่ะ
1: โอ้ยลุงใจโวก

0: ไอ้มูนเขาไปสอบทำงานทางกรุงเทพบอกเนี่ยนะปีนี้ก็บ่มีกำไรนะ
1: ไอ้บักให้ไปนะไอ้เป็นห่วงตั้งบ้านนะ
2: ไปเตอไอ้มูนจะไปห่วงอย่างตั้งบ้านนี่มาห่วงตั้งบ้านจะเอาอย่างมากิน
1: จะไปวันไหนตา
0: เขาว่าเขาอย่าไปวันฮือนะไปหน่อยไอ้มูนหน่อย
2: ไปเตอไปเตอไปสร้างหาเงินหาทองมันหูกแดงจะซักผ้าเหอ
1: ข้อ

0: แดงแดงไอ้จะไปแล้วเนอ
1: จะไปก็ยังบ่ไปกระเป๋าแดงก็เกียมมาอยู่แล้วหรอ
0: เออนะไอ้จะไปแล้วนะใส่ห้างไอ้นี่ไหนน่ะ
1: ใส่ห้างไอ้แดงก็เกียมไว้บนเตียงหักกะ
0: บ่มีหรอน้องเข้ามาพอหรอ
1: บ่เข้าไปละยองติดเตียงหักกะอยู่นี่ก็หันอยู่รู
2: ้ไปไอ้มูนโลดมาแล้ว
0: แหมโลดมาเหรอล่ะโอ้เมียบ่ฮู้ใจ

0: ไอ้ซื้อแป้งมามีที่ในกระเป๋าขั้นทาอย่าเน้อหอมหอม
1: ทาแล้วรอไอ
2: ้แดงเอ้ยมาห้าบกระเป๋าแม่ก็มาจัดมือหนิแม่บ่ได้มาเอวหาสูนี่แม่จะมานอนสักสี่ห้าคืนนะลูกเน
1: ้อไอ้มดไอ้มดคืนนี้ไอ้ไปนอนนอกหนึกอีแม่มานอนบ้านนะ
0: มดหวังใช่แล้วเรามันจะมาหาห้ามันอย่างวันนี้ก่อนแม่เมียโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่เมียบ่ฮู้ใจ

0: แม่เมียก็ปิ๊กแล้วแรงนี้ขอกินลาบสักคาบลำลำสักกระหม่อมแดงเอ้ยแดง
1: เจ้าอย่างไอ
0: ้ขอไปเก็บผักไผ่หอมด่วนนะไอ้กำลอง
1: เก็บบ่ได้ไอ้
0: เป็นยังเก็บบ่ได้
1: อันนั้นมา
0: หาหมดหวังแถมแล้วเฮากินลาบแล้วนอนบ่ได้มันก็บ่ตายลูเมียบ่ฮู้ใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

0: โอ้เฮ้ยเติงตอนมันแล้วอยากกี่เข้าก็ใครอยากกี่ตึกปะห้องหยับหยับจะไปซอกกี่เข้าตังใดดีเนี่ยโอ้เอฟยี่หยางฮะนะ
1: โหไผ่อ๋อไอเฮินกะฮักกับลักกินข้าวอยู่ไอเพื่อนกะว่าแต่ว่าดีเตอะจริงกี่เข้ามาแล้วอย่าเพื่อน
0: โอ้แหวไปเลยฮะยังบ่ได้กี่เข้ามาเตอะใครอยากกี่เข้าขนาดเนี้ย
1: แอนเลจุกะ
0: โอ้ยก็จะจุยี่หยางฮะยังบ่ได้กี่เข้ามาเตอะนะ
1: มันจะแต่สักกี่เปอร์เซ็นต์คิงมาตื้อบ่เคยอู้แต่บ่ใช่กะ
0: เออวันเนี้ยฮะถึงเป็นคนแต่คนจริงฮะยังบ่ได้กี่เข้ามาเตื้อนะ
1: ฮะตื้อบ่เชื่อคิง
0: โคขยะกี่เข้าขยะไอ้แห่นี่ชะมาคางกี่เนื้อโอ้ยเตียวล่องก็ไปซอกกี่ตั้งเหนือก็ได้บ่
2: ากำลังครับฟัง

0: โอ้ยใครอยากกินข้าวก็ใครอยากจะได้กินก็วันเนี้ยโหนั่นบ้านตู่นี่เฮ้ยตู่เหี้ยฮะน่ะ
1: โอ้กำลังกินข้าวอยู่เซล
0: กาม
1: าๆๆกินข้าวด้วยกันมา
0: เอออย่างอีกับเพื่อนฝูงบ่เฮ้ย
1: เออฮะกล้าไปซื้อเกาเหลามาเนี่ยลูกเมียฮะก็ยังบ่ได้กินเด้อกินก
0: ็เอออ่าหม่อเอออันบ่เป็นอย่างบ่ฮะฮะขอลูกจีนสแกนบ่เพื่อนบ่
1: โอ้ลูกจีนเนี่ยคิงมาฮู้หยังกะลูกฮานี่มันมากมากขนาดเลยลูกจีนเนี่ย
0: เออนั่นเตอะฮะฮะขอจีนสดสักตินก็ได้บ่เปื่อนบ่
1: เซลเฮ้ยจีนสดนี่นะเมียฮามันจะด่าแล้วกะถ้าคิงกินน่ะมันมากที่สุดเลยเนี่ยมันสร้างพิเศษมาเลยอ่ะจีนสดเนี่ย
0: อ่าหมอเออผักบุ้งก็ได้บ่ฮะกินผักบ่ได้บ่เปื่อนบ
1: ่คิงบ่ฮู้ไอ้หยังกะฮาเนี่ยเป็นคนเดียวในหมู่บ้านเลยที่มักผักบุ้งที่สุดเลยวันนั้นไอ้นั่นมาขอกินฮะตีมันตาแตกเลย
0: โคอันล่ําเหลืออันฮะขอกหีบน้ําสักกําก็ได้บ่เปื้อนบ่
1: เออขี้อย่าหีบน้ํากะขี้ไปเคลียร์กับหมาฮะก่อนเด้อเพราะว่าฮะจะแตวก็เข้าขึ้นมาหาขี้พอนะไอ้โก้งนั่งอยู่ข้างใดแปลงตาสายมองๆฮะอีไปอู้กับมันป่ะ
0: โอ้ยอันล่ําเหลือบ่ได้กินก็บ่กินแล้วไปปีกบ้านดีกว่าบ่

เอ้ยไปซอกกี่ข้าวตังใดก็บ่ได้กินปิกมาซอกกินที่บ้านดีกว่าบ่เฮ้ยโหทั้งเสียงอะหยังโอ้เกิดออกแล้วเฮ้ยเลี้ยงนกว่าหั่นตวงเอาละบ่ะแกงแค้นนกดีกว่าบ่เฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆไปซอกผักซอกปีมาแกงแค่บ่ะโอ้ยเหมาะเว้ยโอ้จินก็ลำน้ำก็ลายโอ้โหนั่นเสียงอะไรเนี่ยโอ้นั่นโหนกยังอยู่ที่เก่าฮันอยู่โอ้จะกินไปจีนนวลนุ่งนี่แปลว่าปีไปเหี้ยกันอ่ะอุ้ยจะกินแกงแค่นกจะมาลืมใส่นกจะมากินแกงแค่ปีไปเหี้ยจะมาว่าโหกเยอะเย้ยนี่เนอะก้ายเงี้ย

0: เดี๋ยวจะบอกหมอกมันสักคำนึงว่าจะหัวใส่พี่กราบสักคำตัวเลขนี่ก็น้อยเหรอฮัลโหล
1: เจริญพร
0: เจริญพรป่อขี้หยัง
1: ก็อาตมาเป็นพระบอกฮึ่งอู้ว่าเจริญพรแล้วจะฮึ่งอู้ว่าจะใดห
0: ึแล้วขิงอยู่ที่ไหนบ่ก่อน
1: ก็อยู่วัดน่ะกะโยม
0: ขิงไปหาป่ออย่างวัดปุ่น
1: ก็หาเป็นพระแล้วจะฮึ่งหาไปอยู่ที่ไหน
0: ก็ขิงหนีไปวัดขิงยังบ่บอกฮะ
1: ก็โยมเป็นแม่อาตมากะ
0: สุแม่ตะเจ้าอันนี้เบอร์ไอ้ก้อนก็เจ้า
1: เปิ้นบอกว่าเป็นพระเป็นพระยังบ่พอเบอร์ดี
0: ๆเออนั่นสุแม่ตะเจ้าไว้สาท่าน
1: เออถ้าบ่เติบพระเหลืองจะด่าอีห้อนี้สักกำมือตาก็ยังบ่พ่อเบอร์เหี้ยดีๆโทรมาผิดเปิ้นว่าเปิ้นเป็นตุ๊เจ้าตุ๊เจ้าเฮ้ยเจริญพร

0: ไอ้ก้อนจังซอนะเจ้า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: แล้วท่านที่ไหนเจ้า
1: โรงแรมค่ะ
0: ท่านมันไปหาปอมันยังปุ้น
1: มีอะไรหรือเปล่าคะ
0: มีก่ะมีแน่เดี๋ยวก่อนมาก่อน
1: แค่นี้นะคะ

0: เมมกับเบอจื้อกับบ่ได้เมมนี่เบอนี่ถ้าจะแม่นล่ะกะ
1: แหนงน้องแหนงน้องนวลน้องนั่นมาเมื่อไหร
0: ่บ่ก่อน
1: เอ้ย
0: คิงไปไหนมา
1: ไปกินลูข้างบ้านปู่หลวงยังนี
0: ่คิงไปหาป้อของยังปุ้น
1: ป้อ
0: บ้านคิงบ่มีกินกะ
1: ก็มันบ่ม่วนไปกินตัวเจ้าหมูเจ้าฝูงห้องกะ
0: แล้วคิงยังบ่บอกหาคน
1: อ๋อบ่เดี๋ยวนี้มึงขางฮะกะ
0: น่าอย่างคิงอ่ะฮะจะขางตัวกะ
1: เข้าบ้านก็โดนด่าออกบ้านก็โดนด่าออกไปก็ขังมามานี่มานี่เข้าบ้านเข้าบ้าน
0: มานี่มานี่เข้ามานี่

0: ้ยตายแน่ตายแน่ตายย่างเครียดเลยล่ะ
1: โอ้อันอย่างล่ำเรือลุ่มตายแน่ๆน่ะ
0: ก็น้ำมันน่ะกะขึ้นเอาขึ้นเอาบะเดี่ยวรีบชิบบาดปลายแล้วนะ
1: จะไปเดือดร้อนมันเนี่ยอย่างลุงบะเดี่ยวนี่นะคนไทยเปิ้นพัฒนาแล้วเปิ้นพัฒนาน้ำมันไบโอดีเซลโดยบ่ต้องไปเปิ้งน้ำมันต่างประเทศนะลุง
0: โอ้น้ำมันอะอย่างก๋อ
1: น้ำมันบะเปล่าเนี่ยกะเปิ้นเอาเติมรถได้นะ
0: ฮู้กะโอ้อย่างเอเขาท่าเนี่ยพอเรื่องน้ำมันบะเปล่านี่นะลุงถนัดนักแหละในอดีตที่ผ่านมาชมายลุงไปลบกับเวียดกงนี่นะลุงเป็นมือทำน้ำมันเก่าหรอก
1: โอ้น้ำมันอะอย่าง
0: น้ำมันจะกาลกเกียง
1: โอ้แต่กะลุง
0: แต่กะไม่ได้หมอ

0: เอ้าลุงรถบัติสกะ
1: บัติสนะมันต้องมีอย่างพิษพระราชเกี่ยวกับฉูดน้ำมันของลุงนี่ชักอย่างแน่ๆเลย
0: ก็ในคุยนักคุยนะว่าตัวเก่าเป็นมือทำน้ำมันเก่าบัติสกะใส่อย่างไปพ่องน่ะ
1: บัดได้ใช่อย่างนะเคี่ยวน้ำมันเนี่ยเคี่ยวแบบเพียวๆเคี่ยวแล้วก็เอามาเติมเลยนะ
0: โอ้มันจะไปใจได้จะได้เปิ้นต้องผสมน้ำมันเบนซินก่อนถ้าบะอันกับผสมน้ำมันก๊า
1: ซโอ้ลุงบะฮู้เรื่องลุงเนี่ยเนื่องว่าเคี่ยวแล้วก็เอามาใช่เลยทำไมลุงทำน้ำมันจะกลายเหลือเกียงมันมาผสมมาอย่างล่อ
0: มันจะไปเหมือนกันยังได้อันนี้บะใจน้ำมันจะกลายเหลือเกียงลุง
1: อันบะเป็นอย่างรับรองวันผูกมาพอไหมรับรองติดแน่ติดแน
0: ่ติดแต่กะลุง
1: แต่กะไม่ได้มอ

0: อันยังลําเหลือลุงอะล่ะๆน่ะโอ้หมดอันยังเต็มรถก่อนนั้นน่ะกะหมดดําหมดแดงหมดคันไฟเต็มรถลุงเนี่ยลุงเอาอย่างใส่รถเนี่ยโอ้ก่อนน้ํามันไปโอ้ดิเฉียวน่ะกะ
1: มาใช่ๆที่สัวใส่รถน้ํามันหมู่ของข้าไปยะน่ะ
0: โอ้แล้วน้ํามันไปโอ้ดิเฉียวค่ะเหรอกะเนี่ยข้าเปียพิษน่ะเอาไปพัดผักบุ้งไฟแดงโหดเนี่ยหน้าข้าดําอย่างมีนหม้อหัวข้างอเนี่ยสะกดไว้โอ้ชอลลี่ความพิษบ่ได้อยู่ที่ข้าความบ้าอยู่ที่ชูคนเดียวไม่ได้หมอก

0: โอ้โอ้ไอ้น้อยมันจะไปไหนแถมอ่ะมาแต่งตัวงามพี่ลี่จองกองฮะ
1: ก็เพิ่นจะไปงานวันเกิดของเพื่อนเปิ้นนะกะอีป้ออ
0: ันยังจะว่าก็วันเกิดวันนี้ก็วันเกิดวันมึงมันจังเกิดจังวันกะฮะ
1: ก็เพื่อนมันมีหลายคนน่ะป้อคนไหนก็เกิดวันเกิดวันน่ะกะ
0: ตามเดี๋ยวก่อนเพื่อนแม่นิ่งก็ว่าเพื่อนพอใจ
1: ก็ไม่ตึงไม่ยิงตึงพอใจน่ะกะ
0: ป้อมานี่ก่อนอีป้อจะบอกเฮ้อมึงมาได้ยินป้ออำนวยกับลำพัดเพื่อนฉอนจังไม่ทะยุกะฮะ
1: ฉอนยัง
0: น้องเป็นบุผามายาดอกไม้เกียงเกตแก้วมนทาเพิ่งปู่มิ้นจักบินมาหาบ่ใจมาลาเชาะหาปู่เพิ่งอีน้อ
1: โอ้โหบ่เพิ่งมามิ้นอย่างเงยเป่าเฮ้ยไปแล้วเปลือก
0: ไปเจ้าหน้า
1: อยู่ปุ่นไปเลย
0: เนี่ยไอ้น้อยโอ้ไปแล้วหวังลึกหลวงน้อ

0: อีป้าอีป้าวันนี้นะอีป้าสั่งไปไหนเต้เนาะ
1: โอ้ป้ามาจีหน้าจีตาสั่งยังกูไปลูกแต
0: ่วันนี้จะมีคนมาอู้อีป้านะ
1: ฮะใครที่ไหนจะมาอู้อีหน่อย
0: ฮันฮันฮันมาละฮันได้กลับเด้งกลับเจริญเจ้าเจริญขึ้นมาบ้านก่อนเจ้า
1: แดงกว่าลื่นกว่า
2: สวัสดีครับป้อ
1: เออสวัสดีไปที่ไหนเนี่ย
2: อันคือว่าผมจะมาขอลูกสาวของป้อนะครับ
1: จะมาขอลูกสาวมาคนเดียวยังไงจะมาขอลูกสาวปัดกระโจเหมือนเพื่อนไปชอบชื่อไก่ไปเลี้ยงผีจ้ะ
2: บ่ใช่ผมจะมาทาบทามก่อนครับถ้าหากว่าป้อตกลงแล้วนะผมก็จะเอาป้อเอาแม่ผมมาขอ
1: โอ้ยไม่ต้องมาขอเนี่ยถึงมาตกลงถึงมาฮือแต่ง
0: ถ้าอีป้อเบื่อเฮาแต่งนะเฮาถึงมาอยู่บ้านหลังนี้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: บ่จะหาหา
0: ถึงมาอยู
1: ่มันยังเอียกาแจมันยังเอียแจแต่งกับแต่งอู้กันก้องกะยังไม่ไปขาวเป็นดำอ่ะ
2: ขอบคุณครับป้อถ้าอย่างอั้นนะผมก็จะบอกคือป้อคือแม่ของผมยกสินสอดมาได้เลยเนาะป้อเนาะ
1: ชะตอบชะตอบหยุดก่อนจะมาต้องเอามาเจือทิ้นช็อตเป็นล้านการกวดเลือดก่อนแต่งเข้าใจก่ออ
2: ันหมายความว่าป้อจะฮือผมเนี่ยไปกวดเลือดก่อนกะครับ
1: แน่นอนแน่นอนนะทำไมมาเดียวของอย่างอีอันโลกนี้มันมาใจหมอกเจ็บหัวกินยาแก้ปวดท้องเดียวก็หายแม่งก
2: ่อแล้วลูกของป้อเนี่ยป้อจะกวดก่อครับ
1: ไอ้ยะประมาทลุ้นเนี่ยลูกป้อนี่นะจะกวดร้อยเจือหมื่นเจือก็ได้กดใหญ่มานี่ป้อหักฉายิ่งกว่าใครในหินกันเนาะจะบอกให้นะ

0: ไอ้น้อยน้อยควายน้อยนักหมอออกมาให้ละพอนะ อันเป็นได้พ้องครับคุณหมอ 100% กว่าครับควรเลือดครั้งนี้ครับ
1: คือว่าม ัน
0: ต้องต้องคือจะบอกมาเลยมันต้องเก่งใจแฟเสมอครับ
1: คืออย่างนี้ล่ะลุงหมายความว่างานแต่งยังแต่งไม่ได้เพราะฝ่ายหนึ่งยังมีเลือดบวกอยู
0: ่ก็จะหาหันกอหันกอมันเหมือนที่ป้อคิดไว้ก็อันนี้ถ้าป้ากลับมาตรวจเลือดนี่นะลูกป้อตายแน่ๆมันจะมาเป็นฆาตกรแบบบันโนมาฆ่าลูกป้อ
1: เนี่ยเปล่าครับลุงครับการเป็นเลือดบวกเนี่ยไม่ใช่จะเป็นโรคเอดส์เสมอไปนะครับเพราะว่าเลือดบวกเนี่ยมีหลายอย่าง
0: อ๋อยบ่าบวกบ่าเลี้ยวบ่าคุ้นบ่าหานไอ้ยังชักอย่างเนาะประเดี๋ยวนี้นะจะบอกเฮ้การแต่งงานครั้งนี้เป็นอันว่าโมฆะไปบันทึกไว้ที่ห้องพักเลยอันนี้มันจะเอาโรคเอดส์มาปล่อยลูกอีลุงลุงเนี่ยฮะมันจะมาไปฆาตกรฆ่าลูก
1: เด
0: ี๋
1: ยวคร
0: ับ ลุง
1: ครับเดี๋ยวคนที่ติดเลือดบวกนี่ไม่ใช่ฝ่ายชายนะครับเป็นฝ่ายหญิง
0: ปัจจัยหาอันเครื่องกวดเลือดมาดีครับหมอโอ้แท้ไง
2: ขอบคุณครับป้อที่มากวดเลือดก่อนแต่งสินสอดเป็นล้านการกวดเลือดก่อนแต่งแต่ป้อแต่ขอบคุณครับบ๊ายบายโนเซเว่นเวอร์เนอร
0: ์มาต้องมาช้ำมาชุยมาต้องมาช้ำมาเติมกันแน่นอมาต้องมาช้ำมาเติมกันแน่นอนอีกหน่อยมึงไปจีดมาได้ลำเหลือเนี่ยปะปีกบานเฮาโลกไปกินน้ำเกลือแร่กินมะฮ้อยกินนก

0: ไอ้อินสั่งเข้ามาเนี่ยยังอ่ะ
1: โอ้ทองมาเดี๋ยวนี้นะไอ้มีนายทุนที่เป็นต้องการของเก่านะมี1เต่าฮับ2ใบสาวญี่ปุ่น3อุ้ง2หู4เงินหาง5สตางค์แดงนะ
0: ฮู้เฮาเมาแล้วนะไอ้อินเฮาหลับพังงาเขาแล้วเฮาวิ่งเสียเงินจะเป็นหมื่นนะบ่ได้คืนสักบาทเมียเฮาเมื่อเข้าบ้านได้เป็น7 8วันพุ่น
1: เจือกะเจือกะอันนี้มันเตาฮับนะใบสาวญี่ปุ่นอุ้ง2หูเงินหางสตางค์แดงมันแน่นอนกว่าเจืออ้ายกะเงินแสนร้อยมานี่โม่งๆแล้วนะ

0: ฮัลโหลบ้านนายอินครับฮะอ๋อทองกลางเออนายของปากกลางเก้าโมงจีรันยาดองเนาะก็ได้ปากกลางก็ได้ปากกลางโอเค
1: ไปโทรมาอิน
0: ทองจ่อยโทรมา
1: เรื่องของเก้าแถมมาเนาะไออินเฮ้ยข้าขอย่างสักวันเตอะวันนี้นะขอไปประชุมแทนข้าติวัดกังเพื่อจะมาตอดพับปลา
0: ปอเฮ้ยอันเรื่องบุญเอาไว้หันก่อนเตอะทำเมื่อใดก่อนได้ไอ้ขอไปติดต่อเรื่องใบเสาญี่ปุ่นเงินหางสตางค์แดงก่อนไอ้นัดเปิ้นไว้เลี้ยวบัดเดี๋ยวนี้เงินแสนร้อยมานี่มุ่งมุ่งแล้วนะ
1: โอ้มาได้กับเงินแสนร้อยมามุ่งมุ่งได้เป็นปีข้าบหาได้เงินสักบาทกล้าโทษและซับกับเสียงจะเป็นหมื่นกล้าหมูน้อยกับเปาะบะค้างกล้าอย่าตื้อบะเต้าบะเปียง

0: เขาป้อไอ้ของเงิน500
1: เอาเงินที่ไหนมาไปซื้อ500ให้หมดบ่มีบ่มีจะเอาเงินไปหยัง
0: โอ้ยไอ้จะไปแม่ขจานนะไอ้จะไปก้อยแบงค์สาวญี่ปุ่นนะถ้ามาได้500ขอ3
1: บ่มีบ่มีเดี๋ยวนี้80บาทจะพื้นลูกไปโรงเรียนฟังกระพงหูกัน
0: โอ้ยป้อเฮ้ยเงินแสนร้อยมาโมงๆแล้วนะ
1: เงินล้านร้อยมาโมงๆอย่างนั้นก็จ้างเถอะมันบ่มี

0: ไออินเฮามาขอเพิ่งปะอาศัยนอนบ้านไออินสัก 2-3 คืนเน
1: ้อโอ้มานอนบ้านไอ้เห
0: รอเนี่ยเฮาเหมือนเข้าบ้านได้7วันนะพอมาเป็นในหน้าเปิ้นไออินเนี่ยก
2: ็
0: ไอ้ก็เหมือนกันลุงนี่ไอ้ก็เหมือนเข้าบ้าน7วันนะมื้อนี้เนี่ยรถเครื่องไออินมีไหนเฮาไปนอนบ้านเพื่อนเฮาติพะเยาสัก3คืนบ่
1: โห
3: รถไอชีบ่ได้เด้อเมียไอ้เอามีดฟันเบาะฟันยางเป็นก้อมเป็นแก้มอิงก็บักขามันชี้บ่ได้เดียว
0: โหแล้วเฮาจะไปนอนที่ไหนเมื่อคืนนี่อ่ะ
3: มานอนไหนล่ะเฮาเตียวไปเตียวมาตามขนูนี่คือมันแจ้งเหี้ยก่อนแล้วก็หาวิธีเข้าบ้านเออ
0: ไหนนะ

0: วันนี้ไปดูหนังกันบ
1: ่ไปดูหนังก็ดีเหมือนกันเนาะเฮาดูหนังจีนเนาะน้องเนาะมันบู๊ดีนะ
0: อืมบ่เอาอ่ะน้องให้ดูหนังไทยอ่ะ
1: มาดูก็มาดูหนังไทยกับหนังไทยหนังจีนมันค่อยโม้ลําไปเนาะน้องเนาะ
0: เจ้า
1: เนี่ยถ้าดูหนังเสร็จแล้วนะเฮาซื้ออย่างมาทํากับข้าวกินกันล้ําๆ2คนเฮาเน
0: า
1: ะ
0: เอาเฮาไปกินในห้านดีกว่ามันเย็นดีตวยนะ
1: เจ้าอ่าในห้านกับในห้านเนาะเป็นการได้มาทําที่บ้านแต่เปลี่ยนบรรยากาศเทียบห้องโรแมนติกดีเนาะน้องเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า

0: น้องน้อง
1: เจ้าไอ
0: ้น้องมาพ่อปู่เนี่ยตัวใหญ่ใหญ่กว่า
1: ไหนปู
0: ่ฮันน้อง
1: ฮันน่ะป่าพญา
0: อันนี้ป่ากันเนี่ย
1: ป่าแต่แต่ไอ
0: ้อ๋อป่ากับป่าเนาะโอ้โหนะนกอย่างอยู่ในกรงฮะงามงามกว่าน
1: กไหน
0: ฮันน้อฮะฮะฮะ
1: อ๋อไอ้มันไม่ใช่นกหรออันนั้นเป็นห้องว่ากา
0: อ๋ออันนี้เป็นห้องกากะ
1: ต้องกากะ
0: อืมกากะกาเนาะ
1: ไอ้นี่น่าฮักนะเจือน้องเ
0: คยโอ้ยพอลังสาดฮะงามงามพอซื้อไปไว้กินสัก 2-3 กิโลบ่
1: บ่ใจบ่ใจบ่ใจลังสาด
0: อันหยังอ่
1: อลำไยบ่ยา
0: ลำไยแถมหม้ออ
1: ืมลำไย
0: โอ้ไอ้นี่อย่าบ่ฮู้อย่างเฮเลยตะเอออันหยังก็จังมันเถอะซื้อไปไว้ฮะใส่ตู้เย็นไว้เพื่อน้องหิวตอนดึกจะได้เอาออกมากินกันเน
1: า
0: ะ
1: ตามใจแต่เจ้าไอ้

0: วันนี้ไปดูหนังบ
1: ่ปอปนไปยากาศกันหยับหยับจะไปดูหนังอี
0: บ่ใจบ่ใจอันน้องจะไปห้างสรรพสินค้าไปซื้อของแฮนน้อยเอีย
1: ก็แฮนพี่คำไอ้ถาก็มีหน้าบ้านเนี่ยยังบ่ซื้อนี่ฮะ
0: อ๋ออังก็ได้อ๋ออันเดี๋ยววันนี้เฮาไปซอกกินอย่างล้ำๆสักคำนะไอ้นอกกินตั้งนอกเอีย
1: ก็แกงผักละมั่งไงมีฮั่นยังบ่กินฮะ
0: แกงผักกาดอย่าอาย
1: แกงผักละ
0: แกงผักกาด
1: ผักละ
0: ก็น้องเป็นคนแกงผักกาดน่าจะว่าแกงผักละได้อย่างใดอ่ะ
1: เฮ้ยความสุขเว้ย
0: โฮอีเอาไปกินข้าวตะกันป่ะอันน
1: ี้เฮ้ยกินเถอะมายัก
0: โฮที่ตะกอนยังบอกโอ้ยยังอีจีนกก็เป็นนกจีกาก็เป็นกาบัดเดียวชวนกินข้าวก็บ่กินบัดที่ตะกอนน่ะกินข้าวตะกันตึงคาบเจ้าคาบแรงบัดเดียวข้าวมันแข็งแกร่งมันจืดแล้วกันเนาะอ้าวบ่ต้องกินก่อนบ่ต้องกิน
1: น้อน้ออย่าตาชดดิก้าฮึ

0: โอ้สวัสดีเซลโอ้โหมาได้ปลากับจันเมินแต่ลูกหลายคนแล้วกะฮะ
1: โอ้มีสองคนแล้วเซลร้องมีแล้วกะ
0: ยังนะข้าจะมามีเดียวเฮ้ยข้ากับเมียข้าเนี่ยมันอู้บ่เข้าหูกันนะพิษกันเถียงกันตึงวันกำข้าเนี่ยการมาข้ามกะหาว่าข้าไปกินเหล้าเนี่ยการมาเจ้ากะหาว่าข้าได้ขี้ค้านวันนั้นน่ะอดบ่ได้ลูกกุ้ยเนียงกันกำลูกตาดำกุมมุมทั้งสองเบื้องเซล
1: ตาเมียเซลกะ
0: ตาข้าเนี่ยกะ

0: ู้เรื่องเมียนี่นะเสี่ยวสู้เมียข้าบ่ได้สักคนนะจะบอกเถอะใจดีเก่งก็เก่งตั้งชื่อก็เป็นเปลี่ยนชื่อก็เก่งนะเสี่ยว
1: อันเมียเสี่ยวก็เป็นหมอดูกับอันก็เปลี่ยนชื่อก็เก่งตั้งชื่อก็เก่งถ้าอย่างอันถ้าข้ามีลูกนะจะไปขอเมียเสี่ยวตั้งชื่อลูกข้ากำเนิด
0: บ่ใจมันเก่งที่เปลี่ยนชื่อคือข้านะตึงวันเนี่ยแบบใหม่ๆทั้งนั้นบ่ซ้ำกรรมสักวันนะจะบอกเถอะ
1: โอ้มันยังได้หม่อ
0: ก่อนเวลาข้าปิกบ้านดึกๆดึกดื่นๆเกิ่งขึ้นเมื่อใดนี่นะเสี่ยวพอข้าครับเปิดประตูเข้าบ้านดังแอ๊ดนี่นะเอาละเนี่ยมันจะเปลี่ยนชื่อข้าละปิกบ้านละกะไอ้วอกปิกบ้านละกะไอ้เท่าบางคืนมันเปลี่ยนชื่อว่าปิกบ้านละกะไอ้ควายเอ้นะเสี่ยว
1: โอ้

0: ใจได้หัวคิดเล่าว่าจะเจ้าจะแจ้งยังมาเข้าบ้านมาเตื้อหันอู่ละกับมาปอดีให้เท่าป้าไผ่เข้ามาตัวแถมมอ
1: ยินดีเชียวที่มาส่งข้าถึงบ้านเนี่ยเชียวจำได้ก่อนเมื่อสมัยเมื่อเขาเป็นละอ่อนปะกันเมื่อใดเขาก็เล่นตายปัญหากันวันนี้เขามานึกถึงความหลังเขามาตายปัญหากันบ่เชียว
2: โอเคโอเคเชียวอันข้าจะตายก่อนแล้วนะเชียวเนี่ยระวังปลาอะไรเอ่ยผู้หญิงกลัวที่สุด
1: มันต้องปลาดุกเชียวมันปักมือเจ็บหมู
2: ปลาทุกปลาที่ผู้หญิงกลัวที่สุดคือปลาเข้าไป45ยังบ่ได้ผัวเตื้อเสียว
1: ม่วนดีเฮ้ยอันข้าตายพ้องเยี่ยมตัวระวังปลาอะไรเอ่ยที่ผู้หญิงโมโหที่สุดเอ้า
0: ปลาปลาเข้าไปตี4ตี5หัวข้ายังบ่ปิ๊กเข้าบ้านมาเตื้อข้าก็เลยเคียมมีดงกปลาปลามันบัดเดี๋ยวเนี้ยระวังเกียมตัว
2: เฮ้ยเซียวเฮาหยังจะกันดีเนี่ยเซียว
1: แล้วเฮาก็ปลากะ
2: ปลาหยังอ่ะเซียว
1: แล้วเฮาก็
2: ปลากันโลนนะกะ

0: เด็กหญิงอิ๋วโตขึ้นเธออยากเป็นอะไร
1: อยากเป็นนักกีฬายกน้ำหนักเจ้า
0: ทำไมอยากเป็นนักกีฬายกน้ำหนัก
1: เพราะว่ามีชื่อเสียงเจ้าไปตั้งใดคนกูฮู้จักแล้วก็ข้อที่สองได้ตึงสร้อยตึงสตางค์อันที่สำคัญที่สุดได้สตางค์เอาไว้ใจหนี้ทกศหรือป่อเจ้า
0: และเด็กชายแดงล่ะโตขึ้นเธออยากเป็นอะไรอ่ะ
2: อ๋อผมอยากเป็นคนครับ
0: อ้าวทุกวันนี้เธอไม่ใช่คนเหรอ
2: ผมไม่แน่ใจครับเพราะตอนเด็กๆ เขาเรียกผมไอ้หมาน้อยพอโตขึ้นมาหน่อยเขาเรียกผมไอ้หมูอ้วนพอผมโตผมซนเขาก็เรียกว่าซนอย่างกับลิงกับวอกตกลงผมเป็นคนหรือสัตว์กันแน่ครับ
0: โอ้

0: ไรเอ่ยนั่งก็ห้อยยืนก็ห้อยร้อยทั้งร้อยเป็นของผู้ชาย
1: เนคไท
0: ถูกต้องครับเวลาข้ามถนนต้องมองซ้ายทีขวาทีทำไม
1: เพราะว่าเรามองพร้อมๆกันไม่ได้นะสิ
0: ถูกต้องครับตำรวจยิงผู้ร้ายตายเรียกว่าอะไร
1: วิสามัญฆาตกรรม
0: ถูกต้องครับถ้าคนร้ายยิงตำรวจตายเรียกอะไร
1: ไม่รู
0: ้เรียกปอเต็กตึงเป็ดอะไรปลูกต้นไม้ได้
1: ไม่มีไม่มี
0: มี
1: แล้วเป็ดอะไรล่ะ
0: เป็ดปักกิ่ง

0: มึงมานะมึงเล่าอย่างเต็มมึงเล่าให้อีแม่เนี่ยทุกขันทุกตอน
1: อารมณ์ดีละเพราะมีความสุขสนุกละเพราะคิดถึง
0: มันอารมณ์ดีลองหาอย่างมานี
2: ่มา
1: ข้ายังอย่างโอ้ย
0: เล่าเลยเล่าเลยตามเต็มมึงหัวมึงหันเต่าเสียง
3: คือว่าคือ
0: ว่าจะไปคือมึงมาท่ากลัวอีแม่ไม่นี่ถึงคนเล่าเสียงอีน้อย

0: บ่เฮ้ยหุงแงนก็เลิกจ้างเข้าก็บ่มีกินแผ่นดินก็บ่มีอยู่แล้วหมู่เฮาจะเหี้ยอย่างใดกันดีเนี่ยโอ้ยน้อ
1: ตกงานอย่าตกใจไม่เลือกงานไม่ยากจนงานมีหลายประเภทอย่างประเภทที่1จะอู้ให้หมู่เฮาได้ฟังกันเปิ้นประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการบินเป็นจำนวนมากประจำกัดเพศประจำกัดไว้ประจำกัดความรู้แล้วก็ประจำกัดน้ำหนักสนใจก็
0: ตำแหน่งอย่างครับ
1: ขอตอท
0: อครับเครื่องบินกะครับ
1: มาใจครับ
2: เอโฮสเตสกะครับ
1: มาใจ
2: กัปตันกะครับ
1: มาใจครับ
2: โหแล้วมาอย่างอ่ะ
1: เจ้าหน้าที่ขอตอทอก็คือเจ้าหน้าที่ขายตั๊กแตนทอดทั่วไทยสนใจก็ครับ

0: ถ้าหากว่าบัดสนใจงานประเภทที่1ก็ลองฟังประเภทที่2พอนะครับ
1: เอิ้นลองฟัง
0: งานประเภทที่2นี้นะครับต้องการรับสมัครป้อนใจไทยที่มีความกล้าหาญอดทนบักกลัวผีทุกชนิด
1: แน่นอน
0: หมายว่าจะเป็นผีพกกระลงผีอัญชันปัสมือห้ามกลัวผีได้ในทันท
2: ีโอ๊ก3ศอก
0: และเป็นคนที่กล้าหาญงานนี้มีตำแหน่งชื่อว่างานสวป
1: สารวัตรปราบปรามกะครับ
0: มาจ่าย
1: ทั้งยังอ่ะ
0: ยิ่งกว่าสารวัตรปราบปรามอีกสวปตำแหน่งนี้ก็คือชับเปลือเวียงปราบเป่า
1: เป็นมันผีนะ

0: านที่ว่ามานี่ไพบัตรสนแกสักคนเลยอะ
1: เป็นเรื่อง
0: เอ้ยตกงานอย่าเพิ่งท้อใจยังมีแถมประเภทหนึ่ง
2: โอ้ยังมีอยู่
0: มีรับรองประเภทนี้นะมูเฮาทุกคนต้องสนใจก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าใครชอบท่องเที่ยวบ้าง
1: ครับผมครับผม
2: ครับ
1: ผมนี่นะไปเอว7วัน7คืนผมบ่เคยเข้าบ้านเลยครับ
0: ดีเอาละงานประเภทนี้คิดว่าเหมาะสําหรับหมู่เฮามากเพราะว่างานเนี่ยมันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลย
2: การท่องเที
0: ่
2: ยว
0: 1จะต้องเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยว2เป็นคนที่ฮักละอ่อน3เป็นคนที่ชอบธรรมชาติแล้วก็ทางบริษัทเปิ้นยินดีมอบรถให้เขาท่องเที่ยวทั่วประเทศ1คัน
1: รถด้วยเออ
2: คร
1: ับ
2: นี่มีคนรถแต่งเลย
1: เออ
2: คร
1: ับ
0: งานประเภทนี้นะคืองานฟังดี
2: นะ
0: ขายไอติมทั่วประเทศไทย
1: ขายไอติมเขาว่าเขาขายบะมดอีหรอ
0: เว้ยก็จะไปย่างแล้วก็กินหรือมันเชียงๆอย่าง
3: ก
0: ้า
3: ก็ถ้ากินบะเชียงอีหรออย่างเงี้ยหือ
0: เว้ยก็เอามาตากแดดถึงมันหน่ายมันเดียวมันรอดจะไปย่างอย่างเรา

0: ไปวัดไปช่วยงานพ่อปาวันนี้นะข้าขอร้องอย่างเนอะ
1: ขอร้องอย่างสูง
0: สูนี้นะบ่ใจข้าแข็งว่าหันไม่บ่ได้งอมใส่งอมใส
1: ่เออหน้าเออหน้าจะไปมาสอนนักคนใหญ่แล้ว
0: คนใหญ่แล้วเนี่ยมันสำคัญมาสอนยาก
1: โอ้ยน่อจะไป

0: านั้นไอ้ตาขอยืมไมค์คำอโล1 2อโล1 2พ่อแม่พี่น้องที่มากับพระป่ากรุงเทพครั้งนี้เชิญกินข้าวทอนกันทุกคนนะครับไม่กินนักกินคนน้อยก็ได
1: ้โอ้ตาโอ้บ่ถูกแล้วดูตันแดงนะแดงปิดไมค์ปิดไมค
0: ์พวกเรายินดีต้อนรับพี่น้องชาวกรุงเทพเฮ้ให้ปิดไมค์
2: บ่ได้ปิดไฟฟ้ามันดับไอ้ตา
0: ไฟฟ้าดับพัดลมยังหมุนสูบปะท่ามาแกล้งกันอย่างอี้มันแกล้งกันลูกไม่ซื้อมาแล้วบอกอู้ซื้อมาอย่างยังบุ๊บคว่างเหี้ยบอกอ้อย

0: วันนี้พอบัดตามันจะเอาไม้ไหนมาอู้ไม้เฮาก็เก็บซ่อนหมดแล้ว
1: อะโล1 2อะโล1 2
0: โอ้ไอ้ตามึงเอาไม้ที่ไหนมาอู้หั่นน่ะ
2: ซื้อมาคนเดียวยืมของเขามันบ่รู้จ้างอู
0: ้บ่นักแก

0: าไม้เขาหล่อมันถึงออก
1: ตาตาตานี่ไม้เนอตานี่ไม้เนออ
2: ะโหลหนึ่งสองอะโหลหนึ่งสอง
0: จะตายฮันแต่แต่มาอะโหลหนึ่งสองอะโหลหนึ่งสองหนูบัดดินกีก็โถมเห็นได้กล้า
2: อะตาขาดตายไปตานหันเข้าจะไปลืมเอาไม้ใส่หื้อช่องตัวเนอ
3: เฮ้ยขนมักไหม

0: กับเจ้าเจอนั่งก่อนเจ้า
1: ต้องล่ากินข้าวแรงกับยังจ้า
0: ล่ากินข้าวแรงกับแกงมันนูนเจ้าน
2: ี่ๆๆๆๆไปไปไปเคยจะจับต่อ
0: ข้อไม่เคยเบาๆมึงก้า
2: เบาๆเหี้ยยังยังไม่ยังเกิดขึ้น
1: ต้องล่าอาจจะปิกกอนเนอร
2: ์ปิกเตอร์
0: ไม่เคยเนี่ยจะอี้หมายความว่าอย่างไรขอร้องเนอร์ปิเคยนะไม่เคยบ่ใจมีซิดอย่างในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: ดีฮะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคำนาใช่หรือเปล่าฮะ
1: แม่และเจ้ามีอันยังเจ้า
0: คือว่าหนูมาจากร้านเสริมสวยเมียพงนะฮะคือว่าจะมาติดต่อล่าไปประกวดนางงามฮะ
2: บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ไปสำหรับล่าบ่ได้ไปเด็ดขาด
0: คือว่าหนูชื่อปื๊ดนะฮะ
2: บ่ปื๊ดบ่ขว้างอย่างซักอย่างอ่ะบ่ฮือไป
0: ไม่เคยแต่ก็ไม่เป็นไรฮะหนูลาเลยนะฮะสวัสดีฮะ
1: พี่เขยพี่เขยโอ้อย่างอี้หมายความว่าอย่างไรขออีปี่ไปทัศนาจรมาก่อนเต๋อแล้วจะบอกให้อีปี่ขอร้องเนอะพี่เขยนะมันจะมีซิดอย่างในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: มาเดี๋ยวนี้สู่เฮืออีล่าเอาผัวแตกอ่ะ
1: อืมอีล่ามันใหญ่แล้วสมควรจะเป็นหอเป็นเฮือนได้แล้วเฮือมันเอาผัวเหียข้าขี้ค้านเป็นห่วง
0: ข้าบ่เฮือเอาเด้ออีล่ามันน้อยอยู่นะ
1: ไปน้อยจัดใดอีล่ามันอายุสาวปลายแล้วรู้สู
0: ่เออถ้าเอามีเรื่อง
1: โหไอ้สีอู้เป็นยังไงอ๋อสู่อู้อย่างอี้ข้าฮู้เนอะตั้งแต่อีล่าจะเอาผัวนี่นะสู่นี่แปลงหน้างอคอหักจะไปสลิดอย่างอั้นตัวบ่ใจมีซิดจะไปขวางเปิ้นใครโดนมีหยับขวางอย่างวันนั้นแถมกะบลาดเตือนเลยหา

0: คนเฮามาเหลือยังแล้ว
1: พี่เคยให้ยังเจ็บท้องกะ
0: อืม
1: พี่เคยเจ็บหัวกะ
0: อืม
1: แล้วพี่เคยให้ยังเสียใจยังเฮาไผ
0: คนเฮาเกิดมาน้ำตาตก3เตื้อ
1: น้ำตาตก3เตื้ออย่างใดพี่เคย
0: 1พ่อตาย2แม่ตาย3น้องเมียจะแต่งงาน
1: อ๋อละหูละพี่เคยเสียใจที่ล่าจะแต่งงานแม่นก่อให้ตามสบายเนอพี่เคยเนอล่าจะไปอยู่กับผัวล่าล่าไปก่อนเนอพี่เคยเนอบ๊ายบาย
0: ลาลาทำ3วันมาเผาศพพี่เคยเนอ

0: งของทุ่งอยู่ในนอกคันเอาตัวเข้ามาหรอ
1: กับผมน้อยขาขอคารวะท่านซาลาเปา
0: บังอาจบ่าวพูดจริงไม่ใช่ซาลาเปาถูกใครขอพูดกัน
1: โอ้ขอสุมาเถอะครับท่านเปาม
0: ีเรื่องจะร้องทุกข์อย่างอู้มา
1: คือว่าผมมีเมียสองคนพีดกันเถียงกันตึงวันผมพ่อบ่ได้รับบ่ได้นอนกันแล้ว
0: โอ้แล้วไผเอาไม้ไปกำตาสูไว
1: ้มันบ่ใช่อย่างอันนะท่านเปาคือว่าเมียน้อยกับเมียหลวงมันกำมีดซุยคนละอันพ่อบ่สวะบ่วางกันแล้ว
0: มันยังไงมันจะฆ่ากันตายกะ
1: ถ้ามันฆ่ากันตายถึงกูก็ดีผมจะได้โล่งอกโล่งใจแต่นี่มันจะฆ่าผมนะท่านเปาก
0: ล่าวหาคนอื่นโดยไร้พยานหลักฐานมีความผิดนะผู้อ๋อ
1: เรื่องจริงเลยครับท่านเปาถ้าท่านเปาบอกเชื่อจุดทุบสาบานกับผมคนละกรรมก็ได
0: ้บังอาจนี่มันไม่ใช่สารเจ้าตี้นะลบหมดจอยแล้วนะ

0: ความจริงหรือไม
1: ่เรื่องจริงเลยเจ้าท่านเปา
0: เพราะเหตุผลอะไรยัง
2: ท่านเปาลงกึดดูเตอร์ลูกคนเก่าอายุ12ปีแล้วห้องเฮียนก็ยังไม่ได้เข้าเตอร์เลยบ้านหลังคาพอหันเดือนหันดาวเฮาหาจะแจกกับป้อบ่มีสลิดไปมีเมียน้อยถ้าท่านเปาเป็นข้าเจ้าแล้วท่านเปาจะอดติกอฮะจะอดติก
0: อไปเรื่องจริงก่อนน้อยถาที่นางคำหอมอู้มา
3: แล้วท่านเปาคิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงกะครับ
0: หูปากหูตอบมาใจหูมาย้อนถามหันท่าจะโดนลูกคุยหัวปีก่อนตัดสินเห็นแล้วก็หาแล้วนางคำเอ้ยเหรอหูว่าเปิ้ลมีลูกมีเมียแล้วแต่ไปยุ่งกับเปิ้ลเนี่ยหยัง
4: ก็ใครจะไปหูหยังแม่เอาหาข้าเจ้าเมื่อใดก็วีผมเลี้ยมมับหรืองัวเลียก่อนทำตัวเป็นพ่อเลี้ยงว่าถ้าข้าเจ้าไปอยู่ตอยจะยกบ้านยกตี้ให้ตี้นะฮือข้าเจ้าบอกกองไปหันใส่บ้านเอาไม้กำแล้วกำอีกจะก้อนบอกก้อนอยู่ฮั่นน่ะอู้ก็อู้เตอะท่านเปาย่ำคันใดไหวแผ่วหลังคาบ้านปุ้นกินเองเงานี
0: ่ตามที่สู่เขาอู้มาก็มีเหตุผลเหมือนกันผู้คนเอาตัวอีก่อนก็แล้วกันต้องห้องแล้วกินข้าวตอนแล้วค่อยมาตัดสินกันไหม

0: หอมกูมาซื่อเลยตอนนี้ยังฮักร้อยแผลอยู่ก่อ
1: ฮักกับฮักตึงเต่ากันเลยเจ้าท่านเปา
0: แล้วนางคำเอ้ยเหรอ
2: ข้าเจ้ากะฮักนี่ก็ยังฮักอยู่แต่ใครฆ่าหนักกว่าเจ็บใจมันจูละ
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ท้องทุ่งสุดนอกหันเอาตัวเข้ามาหรอ
1: กับผมน้อยขาของคารวะท่านซาลาเปา
0: บังอาจบาบูจินไม่ใช่ซาลาเปาถูกใครขอพูดกัน
1: โอ้ขอสุมาเถอะครับท่านเปาม
0: ีเรื่องจะร้องทุกข์อย่างอู้มา
1: คือว่าผมมีเมียสองคนพีดกันเทียงกันทั้งวันผมพ่อบ่ได้รับบ่ได้นอนกันแล้ว
0: โหแล้วไผเอาไม้ไปกำตาสู้ไว
1: ้มันบาดใจอย่างอันนะท่านเปาคือว่าเมียน้อยกับเมียหลวงมันกำมีดซุยคนละอันพ่อบ่สวะบ่วางกันแล้ว
0: มันยังไงมันจะฆ่ากันตายกะ
1: ถ้ามันฆ่ากันตายถึงกูก็ดีผมจะได้โล่งอกโล่งใจแต่นี่มันจะฆ่าผมนะท่านเปาก
0: ล่าวหาคนอื่นโดยไร้พยานหลักฐานมีความผิดนะผู้อ๋อ
1: เรื่องจริงเลยครับท่านเปาถ้าท่านเปาบ่เชื่อจุดทุบสาบานกับผมคนละกรรมก็ได
0: ้บังอาจนี่มันไม่ใช่สารเจ้าที่นะ

0: ความจริงหรือไม
1: ่เรื่องจริงเลยเจ้าท่านเปา
0: เพราะเหตุผลอะไรยัง
2: ท่านเปาลงกึดดูเตอร์ลูกคนเก่าอายุ12ปีแล้วห้องเฮียนก็ยังไม่ได้เข้าเตอร์เลยบ้านหลังคาพอหันเดือนหันดาวเข้าหาจะแจกกับป้อบ่มีสลิดไปมีเมียน้อยถ้าท่านเปาเป็นข้าเจ้าแล้วท่านเปาจะอดดีกว่าฮะจะอดดีกว่า
0: ไปเรื่องจริงก่อนนะท่าที่นางกำหอมอู้มา
3: แล้วท่านเปาคิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงกะครับ
0: หูปากหือตอบมาใจหือมาย้อนถามหันท่าจะโดนลูกคุยหัวปีก่อนตัดสินเห็นแล้วก็หาแล้วนะคำเอ้ยเหรอหัวเปิ้ลมีลูกมีเมียแล้วแต่ไปยุ่งกับเปิ้ลเนี่ยหยัง
4: ก็ใครจะไปหัวหยังแม่แอลหาข้าเจ้าเมื่อใดก็วีผมเลี้ยมมับหรืองัวเลียก่อนทำตัวเป็นพ่อเลี้ยงว่าถ้าข้าเจ้าไปอยู่ตอยจะยกบ้านยกตี้ให้ตี้นะหือข้าเจ้าบอกกองไปหันใส่บ้านเอาไม้กำแล้วกำอีกจะก้อนบอกก้อนอยู่หันนะอู้ก็อู้เตอะท่านเปาย่ำคันใดไหวแผ่วหลังคาบ้านปุ้นกินเองเงาเนี่ย
0: ตามที่สู่เขาอู้มาก็มีเหตุผลเหมือนกันผู้คนเอาตัวอีก่อนก็แล้วกันต้องห้องแล้วกินข้าวตอนแล้วค่อยมาตัดสินกันไหม

0: ้ำหอมนางคำเอ้ย
1: เริ่มตัวน้อยทาน้ำคำหอมนางคำเอ้ยขึ้นสาได
0: ้นางคำหอมอู้มาที่ซื่อเลยตอนนี้ยังฮักร้อยแผลอยู่บ่
2: ฮ
0: ัก
2: กับข้าตึงเต่ากันเลยเจ้าท่านเปา
0: แล้วนางคำเอ้ยเหรอ
3: ข้าเจ้ากะฮักนี่ก็ยังฮักอยู่แต่ใครข้าหนักกว่าเจ็บใจมันจู้ล้ำไปปูวอกนี
0: ่ได้ยินเต็มหูเลยแม่งก่อนน้อยถาแล้วน้อยถาเจ้าอย่างไร
4: ตัดสินใจบ่ถูกครับท่านเปาเมียหลวงก็มีลูกด้วยกันเมียน้อยก็จับเหมาะผมขอเลือกถึงสองเลยครับท่านเปา
0: บ่ได้คือเลือกคนใดคนหนึ่งเอาอีกก็แล้วกันเพื่อความยุติธรรมคือน้อยถาอยู่กินกับเมียหลวงต่อไปส่วนเมียน้อยคนใหญ่เต้าดงนั้น
5: โยคือเปาเห็นเฮาปิดศาลแล้วบ
6: ่ปิดบ่ได้นะถ้าปิดมีเรื่องแน่นอน
0: เรื่องอย่างนักเลงกะเจ้าหน้าที
6: ่ครับ
0: ไปเอาค้อนปอนมาจับในถาถอดเกือบตุ๊กหัวไม่ติ่มสามที
6: โอ้ท่านเปาผมหันในทีวีเปิ้นฮื้อทหารจับนอนมูบแล้วเอาไม้บุบหลังมาใจกาน
0: ั่นมาในทีวีนี่มาในศาลนี่ละคือคดีตัวอย่างยุติธรรมที่สุด

ยอหัตถาฝ่ามือนบน้อมต่างดวงดอกซ่อมมัทุสีถายอยื่นโยกไก่เก้าเกศาอะหังวันตายอสากราบไหวก่อยฟังเนื้อตัวเจ้าหัวคำไตยังสารซอใหญ่ข้าวจ้อยห้างไม้สาวจีนารีหนุ่มน้อยฟังสารข้าวซ้อยซอใหญ่แม่เฮือนหนุ่มน้อยตึงเต้งขาวใสก้อยดักฟังไปคดมาไกลๆโคดมาไกลๆน้องบ่ทักว่าว่าตัวพี่อ้ายจักจงจังนายเกียรติน้องปู่ป้าอาอารุ่นราวเปื้อนป้องบ่ได้ขีดขั้นปันฟังพ่อแม่พี่น้องก็ฟังได้เหมือนกันม่อนข้าหน่วยอำรำพันข้าวซอยรำพันข้าวซอย

อจากนี้เป็นเวลา30นาทีพี่น้องหมู่บ้านเฮาจะได้รับฟังเล่าข่าวเจ้านี้ออกอากาศที่สถานีวิทยุกระจายเสียง PPH Radio บ้านเฮาเสียงดังฟังชัดทีเดียวครับนี่มีทั้งสาระเนื้อหาความบันเทิงกันไปในตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้เดือนนี้ลอยกระทงเข้ามาประเพณีบ้านเฮาจะเป็นอย่างไรนั้นฟังดีๆมันมีประโยชน์ไว้สั่งสอนลูกหลานกันต่อไปจะได้ล่ะครับจะฟังเอาม่วนบ่ได้ก็ถึงได้เพลงมันถึงมีวันค่ำบ่ท่าหัวที่ไหนก็ถึงมีแต่ข่าวห้ามข่าวซอมีที่นี่แต่อันเนอที่จะมีพร้อมเป็นมวยที่ครบเครื่องครับเข้าใกล้กระถูกศอกถอยออกกระเจอตีนเอาจนโฮบ่ได้ยั้งนั่นแหละครับเจอกันฟังได้ต่อจากนี้ครับ

0: ฟังข้าซอฉบับแรกในวันนี
1: ้ซอฉบับแรกในวันนี้มาจากพระอาจารย์นันต่อมสาธุเม36ทับ4หมู่ที่5บ้านไร่สันปงงามสุเปิงแม่แต่งเชียงใหม่เป็นประเพณี12เดือนโดยจังหวัดเชียงใหม่12เดือนประเพณี12เดือนของจังหวัดเชียงใหม่โดยสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่แต่งค้นคว้าขึ้นมายึดถือเป็นหลักปฏิบัติสืบต่อกันไปว่านครับท่านจะเอาไปใจพ่องก็คงจะใกล้เคียงกันนั่นแหละครับทางสภาศึกษาค้นคว้าต่อไปไปหน้ากลัวมันสูญหายประเพณีอันนี้มีมากหลวงหลายจักขอบรรยายต่อนี้ไปหน้าก็ให้ตั้งใจฟังป่อลุงแม่ป้าม่อนข้านำมากล่าวจี้เรื่องประเพณี12เดือนนี้เริ่มแรกจากต้นเดือนมาในเดือนเกี่ยงนั้นวันออกพรรษาเป็นเดือนตุลาทุกปีเนาะเจ้างานตอดกฐินกินตาลเก้าเง่าตักบาทเตโวโหระนะเดือนนี้มาถึงเติงตันบละประเพณีเก้าเง่าเดิมมาระหว่างเดือนนี้หลังออกพรรษาพฤศจิกาหน้าหนาวอย่างเข้ามีประเพณียี่เป็งเนอเจ้างานลอยกระทงล่องน้ำพอถึงเดือน3ธันวาคมนั้นช่วงนี้ย่างเข้าหนาวเย็นประเพณีนี้มีความจำเป็นฤดูหนาวเย็นเก็บเกี่ยวเม็ดข้าวมีการทำบุญอุดหนุนส่งเจ้าผ้าป่าสามัคคีเข้าวัดเดือน4มาถึงเติงตันแม่นตัดต้นปีใหม่เข้าเติงมาประเพณีเดือนนี้มีมากนักหนาเดือนมกราเป็นเดือนเริ่มต้นมีการทำบุญอุดหนุนเติมย่นในเดือน4เป็งวันนั้นตกแต่งดาตานขันเข้าขันน้ำเอาเข้าใหม่ฮือเป็นตานเข้าล้นบาทนั่นเข้าเปลือกเข้าสารก็เลยลวดตานหลัวหิ่งพระเจ้าอันนี้สืบตามกันมาโบราณเก้าเง่าประเพณีเฮาสืบไว้พอเดือน5เหนือเข้ามากุมภาพันธ์ใช้เป็นเดือนเริ่มต้นงานปล่อยดอกกวาวกับบานแรงลมแรงสอยสอยอยู่ตามบนดอยเหลืองงามอบจอมปลายฤดูหนาวผ่านมาเกินค่อนเข้าสู่เวลาหน้าฮ้อนย่างเข้าเดือน6ตกฤดูฮ้อนเดือนไทยก็ต้องมีนาประเพณีทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาและกวิสาขะเนอเจ้าเป็นวันสำคัญองค์คำหน่อเน่าได้เกิดขึ้นมาเดือนนี้เดือน7เมษายนนำมาบอกที่ช่วงนี้ฮ้อนไม่เต็มทีประเพณีเดือนนี้เป็นงานประจำปีคือประเพณีวันปีใหม่แก้วชำระร่างกายมดสายผ่องแผ้วเข้าวัดทำบุญส่งเคาะเดือน8พฤษภาเวียนมาแถมเมาะเพาะเกี่ยวด้วยวันสำคัญประเพณีนี้ที่นับถือกันเป็นวันสำคัญศาสนาหน่อเน่าเป็นเดือนประสูติพระพุทธเจ้าตรัสรู้นิพพานวันนั้นวันวิสาขปูชาหน่อจันส่งน้ำธาตุเจ้าองค์คำทุกปีเดือนนี้มีเป็นประจำทำบุญฮือตานใส่บาตรท่านเจ้าศรัทธาตั้งหลายยิงใจหนุ่มเฒ่าเอากันเวียนเทียนรอบวัดเดือน9มิถุนาปากันเล่งลัดเลี้ยงผีขุนห้วยน้ำวังผีปู่ผีย่ามัดมือห้องขวัญเป็นสิ่งสำคัญพี่น้องเจ้าบ้านเป็นประเพณีบดีร่วงข้ามสมัยโบราณถือไว้เดือน10ออกมาก็เกียมดากันไหว้งานบุญก็จะได้มีมาอะสาระหะวันเข้าภาษากรกฎาเดือ10เหนือ8ใต้ถวายเตียนภาษาศรัทธากับไหว้จำศีลกินตานนอนวัด11สิงหาควรมาเรียกรับถือศีล8 5ฟังธรรมใส่บาตรหยาดน้ำฟังเทศประจำพระสงฆ์สอนนำทำตามแบบเบาปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าประเพณีเฮาเดือนเนี้ยเข้าเดือน12ขอจองก้าวจี้ตรงกับเดือนใต้ก็กันยาเพราะในเดือนนี้เป็นกลางวาสาเจ้าให้เจ้านากำลังอยากกันประเพณีตานกุ๋ยสลักดังอ่านตามฮีดโบราณก่อไว้เฮาได้สืบสานตำนานมาใช้จนอยู่รอดได้ปัจจุบันท่านผู้ฟังอ๋อยังกันเต้าอี้เต้านี้สู้กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยจากพ่ออาจารย์นันต้อมสาธุเม36ทับ4บุรีห้ามไร่สันปงงามโซเปิงแม่แต่งเชียงใหม่กล่าวถึงเรื่องงานประเพณี12เดือนที่เชียงใหม่เปิ้นวางกฎวางเกณฑ์โดยสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่แต่ง โอ้ก็ยินดีนักนะครับใครจะเอาไปใช้ไปปฏิบัติก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับ

0: ข้าวซอฉบับต่อไปของอาจารย์ป้อนนานต้อมสาธุเม36ทับ4บุรีห้ามไร่สันโพงามสุเฟิงแม่แตงเชียงใหม่เกี่ยวกับเรื่องประเพณีการตานกฐินประเพณีการตานกฐินนะมันมีตั้งแต่ใดมาประวัติความเป็นมามันเป็นอย่างไรก็อย่ามาเล่าคือความฮู้แปงดีคือลูกแปงถูกคือหลานจะได้ล่ะครับวะทะมะบดจักกดกาไว้ยามเมื่อจักได้ตานตอดกฐินพระสงฆ์เคร่งครัดอยู่วัดจำศีลเป็นที่ปึ่งปิงศรัทธาตัวหน้าก็มีเจตนาศรัทธาแก่กล้ามาจองเวลาดั่นไทยพระสงฆ์ในวัดจะได้รับไหว้ปีไหนกระตานได้เตื้อเดียวมาจองกันไหว้อย่าได้เฉลียวพระมีตนเดียวก็หับบ่ได้ต้องมีพระสงฆ์ที่ทรงกราบไหว้ห้าตนขึ้นไปอย่างน้อยถ้าพระในวัดรับไปเรียบร้อยโดยตั้นบ่ได้เจาะจงเพราะมันเป็นกิจจะวัดของสงฆ์แล้วแต่จะตกลงตนไหนรับได้รูปไหนรับได้ในเดือนเกียงเหนือดือถึง11ใต้12เดือนไทยก็หยุดพักคือเดือนนี้เหนือมดเขตแต่ตักสงฆ์รับบ่ได้เนอไหนนะครับถ้ากำลังทรัพย์ของตั้นมีหลายเจิญตามสบายจองไว้ล่วงหน้ามีเจตนาศรัทธาแก่กล้าแห่แหนกันมาตอดไว้วัดไหนต้องการปัจจัยใจใจในการก่อสร้างวัดวาประเพณีอันเนี้ยขอจี้ไข่จ๋าอันความเป็นมาแต่เก่าแต่เง่าเนี่ยความเป็นมาไว้คือเล่าลูกหลานฟังเน้อปุ่นตานกฐินมันเป็นยาใดครั้งหนึ่งนี้นะยังมีพระภิกษุเจ้าอันเป็นเจ้าเมืองเจื้องจันคือเมืองปาถานครแห่งนั้น30รูปเจ้าเดินดงภิกษุเรานี้มีความประสงค์เข้าเฝ้าพระองค์พระพุทธเจ้าปุณะเมืองสาวัตถีนามมีเก้าเง่าจวนกันเดินต่างผ่านลัดเกือบจะไปถึงเติงยังสำนักพระพุทธเจ้าสำราญค้าง600โยชน์มาเป็นพระหมานอันเป็นคราวต่างยาวนานบ่สั้นแต่พอไปถึงเมืองสาเกตหั่นถึงปีเดือนวันค่อยครบวันเข้าภาษาได้มาจวบปบแก่ภิกษุเจ้าเดินมาจำเป็นได้ยุดพักอยู่จำภาษาในเมืองปาลาสาเกตติหันระหว่างพรรษา3เดือนเต้าอันมีความกดดันใจนักมีความกังวลใจตนแต่ตักอยากจะเข้าเฝ้าพระองค์ก็ออกภาษาแล้วพระ30ตนก็ฟังเลลนเดินต่างต้องเต้าเมื่อได้ไปถึงพระพุทธเจ้ากับปากันทุเลาย่างพักและก็เข้าไปหาพระองค์สำนักไปสากราบไหว้วันตาสมความมุ่งมาดและปรารถนาได้เดินทางมาไหว้สากราบเฝ้าพระพุทธองค์ทรงทราบเก้าเง่าเรื่องความเป็นมาของพระเล่าภิกษุสงฆ์ทรงคารวะท่านได้หูแจ้งความในพระองค์ทรงทราบความลำบากใจได้ตรัสไปในหมู่สงฆ์หั่นทำพิธีกลานกฐินดังอันปุถุมากลานกฐินดังอันในทางวินัยเคร่งครัดได้อานิสงส์ทางวินัยนัก5ประการได้พอดีอัญชุลีเกสีไก่เก้าเต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยก่อยฟังบทที่2กันต่อไปเรื่องประเพณีการตานกฐินของพ่ออาจารย์นันต้อมสาธุเม36ทับ4บุรีห้าบไร่สันปงงามโซเปิงแม่แตงเชียงใหม่ติดตามกันต่อไปเถอะครับ
1: พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับมีหลายๆท่านครับบางคนปะผมก็ถามปนว่าตานกฐินถ้าอายุบ่ถึง60นี่ตานบ่ได้กะปนถามอย่างนี้ครับแต่สำหรับตัวผมหันความหันส่วนตัวผมว่าตานได้ครับถ้ามีความพร้อมเพราะสมัยตะกอนเนี่ยคนล่ำคนรวยมันบ่จะมีนักนะครับคนจะต้องหิหาแต่เมื่อหนุ่มๆจนปุ๊ดอ่ะ60ขึ้นไปนี่มันมีเงินได้หรอพ่อตานกฐินนี่ต้องใช้เงินหนักนะครับต้องความพร้อมทุกอย่างเพราะฉะนั้นคำว่ากฐินตานเทศกาลประเพณีการตานกฐินนั้นมันเป็นชื่อของกรอบไม้อันเป็นแม่แบบสำหรับปนจะทำผ้าลังกาหรือผ้าจีวรซึ่งห้องว่าสะดึงนะจะว่าสะดึงก็ได้ครับเนี่ยซึ่งเป็นชื่อของผ้าที่จะถวายแก่สงฆ์เพื่อทำจีวรหรือทำพลังกานั่นเนาะตามแบบหรือกรอบไม้อันนั้นนะครับแถมยังนี่ก็เป็นชื่อของบุญกิริยาหรือการทำบุญในการถวายผ้ากฐินเพื่อฮื้อส่งทำเป็นจีวรทำเป็นพลังกานั่นนะ และเป็นชื่อของสังฆกรรมนะครับคือกิจกรรมของสงฆ์ที่จะต้องมีการสวดนะครับประกาศขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสงฆ์ในการมอบผ้ากฐินคือแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นกฐินที่เป็นชื่อของผ้าก็หมายถึงผ้าที่ถวายคือเป็นกฐินภายในกำหนดการ1เดือนนับตั้งแต่วันแฮมค่ําหรือเดือน11ใต้นะครับถึงวันออก15ค่ําเดือน12ใต้ก่อนเดือนยี่ว่าอีเตอะดังนั้นผ้าที่จะถวายนั่นจะเป็นผ้าใหม่หรือจะเป็นผ้าเทียมเช่นผ้าเทียมใหม่ๆเช่นผ้าฟอกสะอาดหรือผ้าเก่าหรือผ้าปังสกุลคือผ้าที่เปื้อนขว้างไว้แล้วแล้วก็เป็นผ้าเปื้อนฝุ่นหรือผ้าโต๊ะตามร้านก็ได้ผู้ถวายจะเป็นคฤหัสถ์ก็ได้จะเป็นพระภิกษุหรือสามเณรก็ได้ถวายแก่สงฆ์แล้วก็เป็นอันใจได้กว่านะครับอันนี้คือการบุญกฐินเป็นชื่อของบุญกิริยาคือการบุญอินเทอร์เน็ตต้องเข้าใจแบบนี้ครับพี่น้องครับคือการถวายผ้ากฐินเป็นทานแก่พระสงฆ์ผู้จำอยู่ในวัดใดวันหนึ่งครบ3เดือนเพื่อจะสงเคราะห์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือมีผ้านุ่งหรือผ้าห่มใหม่จะได้ใจพัดเปลี่ยนของเก่าที่ขาดหรือชำรุดไปฉะนั้นการทำบุญถวายผ้ากฐินเรียกว่าทอดกฐินทอดกฐินคือทอดหรือวางผ้าลงไปแล้วกล่าวคำถวายในท่ามกลางสงฆ์ห้องว่าเป็นการเป็นการกาลทานคือการถวายตานที่ทำได้เฉพาะกาละ1เดือนต่ออันออกประสาจนถึงเดือนยี่ก่อนเดือนยี่แต่หลังจากนั้นทำมาได้นะครับดังกล่าวนี้ก็ในกฐินก็เป็นชื่อของผ้าถ้าถวายก่อนหน้านั้นหรือหลังจากนั้นบ่เป็นกฐินนะครับท่านจึงถือว่าหาโอกาสทำได้ยากนะครับดังนั้นคนที่จะตานกฐินต้องตานก่อนเดือนยี่นะครับบางวัดต้องจองเอาไว้เป็นเดือนแต่บางวัดก็บ่มีไผมาตานผ้ากฐินนะครับอันนี้แล้วแต่เจตนาศรัทธาของเพิ่นท่านติดตามสถานีวิทยุ PPH Radio ต่อไปนะครับท่านจะได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องตานกฐินก็ดีอานิสงส์ของการตานกฐินก็ดีแล้วก็ฟังถึงวันนะครับจนพ้นเดือนนี้พุ่นจะเป็นเรื่องฝ้ายตีนกาเรื่องพางปัดตีดร้อยกระทงอะไรอย่างนี้นะมันจะมีประเพณีไปข้าวห้ามข้าวซอคือพี่น้องได้รับฟังแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับเชิญรับฟังต่อครับ

0: ฟังข้าซอฉบับต่อไป
1: เพื่อฮื้อความฮู้แก่ลูกหลานรุ่นหลังจากป้าจันนันต้อมสาธุเม36ทับ4บุรีห้ามไร่สันโปงงามชมเพิงเป็นแต่งเชียงใหม่เรื่องประเพณีการตานกฐินอันนี้เป็นบทที่2นะครับวัจนังฟังกันที่สั้นเมื่อพระองค์นั้นได้โปรดเมตตาทรงอนุญาตภิกษุเข้าหากันถึงเวลาศรัทธาเจ้าบ้านจักตอดกฐินถวายตังดังอั้นฮื้อภิกษุครองผ้านั้นได้กลานกฐินตามลำดับจั้นในอาวาสท่านต่อไปภิกษุเหล่านั้นก็อนิสงส์หลายทางพระวินัย5ประการเจ้าการตอดกฐินตามห้อยแบบเบ้าฮื้อสังเกตเอาเด้อตั้นไทวัดใดมีการได้ก่อสร้างไว้กฐินเจ้าใต้เปิ่นมาตานเป็นจะเป็นกุฏิหรือพระวิหารโรงฉันโรงทานกำลังก่อสร้างจะมีกฐินศรัทธาเจ้าบ้านแห่มาถวายตานในวัดเฮาสังเกตหันอันตีเด่นชัดธงจระเข้กระตวยมาธงอันจักเข็บก็มีธงจระเข้ก็มีเนาะกระตวยมาเป็นสัญลักษณ์ของดาวนั่นหนาอันความเป็นมาเป่งแสงเจิดจ้าเป็นสัญลักษณ์ของดาวนะครับอันความเป็นมาเป่งแสงเจิดจ้าบ่งบอกเวลาต่อไปตั้งหน้าเคลื่อนขบวนมาหาวัดโดยไปตังเหือขึ้นเหนือผ่านลัดแม่น้ำใหญ่กว้างกงกาโอ้สมีจระเข้ว่ายน้ำมาหายากเป็นศรัทธากฐินตัวบ้างว่ายน้ำตัวไปแอบอยู่ข้างๆไปถึงกลางตางแม่น้ำจะติดตามไปเพราะมันก็ไก่ล่ำว่ายไปบ่ได้หมดแห่งอายุก็นักแล้วกำลังบ่แข็งหมดเรี่ยวหมดแรงว่ายไปตั้งหน้าขออุบาสกยกบุญฮื้อข้าช่วยเหลือศรัทธาข้าไว้ขอฮื้อช่างเขียนรูปภาพข้าใจติดธงที่ได้นำต่างอุบาสกนั้นเกิดความสงสารเพราะเขาก็ไข่ตานกฐินกับข้าเนี่ยนั่นก็จะเข้ก็ไข่ตานกฐินกับข้าก็เลยวาดรูปเขาติดธงนำหน้าตามที่เขามาขอร้องจระเข้ใจบุญจูหนุนจ้องก้องทำได้ถูกต้องกองทำด้วยสาเหตุนี้จึงนับถือกันถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้เนอะเจ้าสืบทอดกันมาโบราณเก้าเง่าประเพณีเฮาสืบไว้คำว่ากฐินกฐินได้ยินแต่ไทยความหมายก็ต้องคำนึงถึงพระภิกษุเอาผ้ามาขึงเย็บสอยได้ดึงจึงเรียกว่าผ้าจึงเรียกว่าผ้าการตอดกฐินราษฎรตัวหน้าแถมอย่างหนึ่งนาชื่อนั้นเป็นกฐินหลวงองค์เจ้าเจียงจั้นของพระบาทเจ้าแผ่นดินแถมอย่างหนึ่งเรียกว่าจุลกฐินตามที่ได้ยินเท่าแก่แม่ป้าตัดเย็บจีวรบ่ฮอดรอท่าฮื้อเสร็จในวันเดียวเท่านั้นกฐินหน้าตาลมีตังเข้าน้ำยวดยานแผ่นผ้าโหมนอนผ้านุ่งของใจดอกไม้ของหอมเครื่องถ้าเครื่องหาที่นอนหมอนมุ้งเสื้อผ้ามีหมดครับที่ได้เล่ามาป่อลุงแม่ป้าสมแก่เวลาย่างพักฟังหลายสำนวนมันม่วนแต่ตักพักไว้เต้าอี้เนอนายสุขสบายเหมือนกันตัวหน้าม่อนข้าขอสวัสดีก่อนได้นายเฮยท่านก็จะได้รับทราบแล้วว่าประเพณีการตานกฐินนั่นมันมีประเพณีอย่างใดก็เอาไว้เล่าคือลูกหลานฟังกันแล้วกันนะครับเพื่อประดับสติปัญญาเล็กๆในน้อยนะครับเมื่อพี่น้องหมู่บ้านเฮาได้ฟังเรื่องประเพณีการตานกฐินตอดกฐินแล้วทีนี้ต่อไปท่านก็คงจะอยากโห่เรื่องอานิสงส์ของตานกฐินน่ะมันได้อะไรอย่างพ่องซึ่งบันผูกเนาะเฮาก็อู้กันแถมกรรมนะพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับตานมีอานิสงส์นักต้องประกอบด้วยองค์3ซึ่งป้าจารย์หงคำกองอลินเปิดเขียนเอาไว้นะครับก่อนตานใจจื่นสู้ยินดีเมื่อตานใจบ่มีคุณจำตานแล้วใจมีปีติจื่นจมเอ่ยตานมีผลนักล่ำเมื่อครบองค์3นะครับต้องครบองค์3ถึงจะได้กุศลนักได้บุญนักล้นกุศลนักหลายถวายอันไรท่านนายหนุ่มเฒ่าพร้อมเจตนาตั้ง3รวมเข้าคอขยายเอากล่าวจี้ก่อนเฮาฮื้อตานสิ่งอันนั้นนี้เฮามีใจจื่นยินดีเมื่อตานอยู่นั่นใจท่านมีปีติ
0: จื่นยินดีในของตานเจ้าเมื่อตานแล้วใจสบายหายเศร้าใจเฮาอิ่มบุญยิ่งนักบ่มีใจอะไรน่องจักบ่คิดอยากได้คืนมาอันนี้ส่งนี้มากมีนักหนาพร้อมเจตนาตั้งสามรวมเข้าตั้งสามรวมเข้าเนี่ยการตานที่มีอันนี้ส่งนักนะครับได้บุญนักล้นกุศลนักลายถวายอันใดท่านนายหนุ่มเท่าพร้อมเจตนาตั้งสามรวมเข้าก่อนตานนั้นเล่าใจเจ้ายินดีเมื่อตานอยู่นั่นใจตั้นสุขีตานแล้วตั้นมีใจดีชื่นสู่บุญกรรมบุญจูนักหนาปีน้องเข้าใจเนาะก่อนคือตานนั้นปีตั้นน้องเขาเฮาเจตนาศรัทธาก่อนเจ้าบัติของตานป้านีดเลวเศร้าน้อยนักนั้นเล่าย่อมได้ผลบุญมีบุญเก่าไว้อันใดก่อนนุนคนห่มบุญตานไผหันสอบสู่ญาติมิตรเอ็นดูอุ้มจูพี่น้อง
2: ก็หวังว่าพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะเข้าอกเข้าใจไปบ่ใจน้อยๆอยู่เหมือนกันนะครับอันเนี้ยการตานกฐินยังมีต่อแหมวันพุกนะครับสำหรับวันนี้เวลาของข่าวห้ำข่าวซอก็หมดเวลาลงแล้วนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุ PPH Radio และประคูอำนวยกำลังพัฒน์สวัสดีครับ

สมาคมศิลปินขับซอล้านนาขอนำเสนอโซยพรปีใหม่ซอโดยป๊อปทสันสุนันทาสารปีสิพลจังกำวิมลหงทองบุญราชนันตาวิไลชัยประการอินเหล่าเมืองหลวงพิชัยสันกำแปงเสียงปีเสียงซึ่งโดยสมาคมศิลปินขับซอล้านนาไอ้นงแก่งโฮล้านนาบันทึกเสียงในวันที่29ธันวาคม2559ขอเจนท่านติดตามภาพฟังได้แล้วครับ

0: ยังกินเหล้าคนเดียวมาง่อมกับเจ้า
1: โอ้ยง่อมตึกะบ่มีกูกิน
0: อย่าอ่านบัวเงาจะเป็นกู้เป็นกิมหนักนิดหน่อยนะจ๊ะ
2: โทษๆๆๆหมอหน่อยแว่นกูจะมาซื้อกะปิเป็นมาเอาหน้ามาตอกันนี่เนาะ
1: คือว่า
0: โอ้บ่แท้คือไอ้แว่นแน่นอนอีกุ๊กพัวมึงกินเหล้านี่ก็ดีแล้วเหรอดีหรือมันไปแอวสาวเกิดมันเอามาแอดมาติดหรือว่าใดอ๋อโหมาร่ามาเถียงเตนมันนี่หยังมึงให้ได้แหละ
1: ฮัล
0: โหลก็เอากะเต๊ะกะ
2: เออ
0: แว่น
2: ทิ้งไปมาเถียงกู
0: โอ้ไอ้หยังขึ้นเป็นมึงเป็นกูไอ้แว่นนี่ไอ้แว่นมาต้องไปน้อยอกมองใจกับเมียอย่างอี้ไปอยู่ตัวบัวเงาไอ้แว่นจะกินเหล้ายี่ห้อหยังบอกบัวเงาจะยิ่งกินกับข้าวกับแกมลำ
2: ๆเอาไปเลยไอ้แว่นตั้งตอนนี้ไปทิ้งห้ามเข้าบ้านกูมาเป็นเด็ดขาด
0: เออ
2: จำไว้เน
0: ้
2: อ
0: แน่นะ
2: เออ
0: จำไว้เน้อก็กูเอามันไปอยู่บ้านแล้วห้ามไปตอยหาเน้อจะบอกเฮ้อ
2: บ่มีทางเน้อ
1: บ๊ายบาย

0: วันนี้อากาศเริ่มหนาวเริ่มเย็นมาเอาผ้านวมเอาผ้าห่มไปจ้างเพิ่นซักอุ้ยหอมขึ้นหอมขึ้นก็เดี๋ยวจะจวนไอ้เวนหูยก็เดี๋ยวกันเด้ออุ้ยกินเหล้าฮั่นไอ้โอ้ยปอก่อนบ่เหล้ายาป่าปิ้งเด้อดื่นนักเกแล้วนะวันนี้บ่เงาอุตส่าห์ซักผ้าลบผ้าตวบหอมขึ้นหอมขึ้นเนี่ยปอก่อนปอก่อนแม่นี่ก่อนเว้ยเฮามาลองสลีใหม่เนี่ยเวน
1: เนี่ยน้องน้องเงาน้องเงาอันชีวิตอ้ายนี่นะขอฝากไว้กับน้องเงาเนอะหัวใจอ้ายก็ฝากไว้กับน้องเงา
0: จ
1: ้
0: า
1: น้องเงาอยู่กับเงาอ้ายมีความสุขนะข้าจะรีอุ่นดะ
0: เจ้าเนี่ยบัวเงาซักใหม่ยะ
1: ขอหอมแก้มน้องเงาน้อย
0: ตายแล้วหักได้บ้างหักมาหักซะนะโอ้กูตายป้าแม่ดูดิเฮ้ยลูกลูกลูกไปไปไปไปกูกินแหนงได้เอาเงาแต่โอ้ย
1: ไปไหนน้องเงา
0: เอออย่าไปโซ่เฮ้ยอีกุ๊กกูดูมาเอาแล้วอย่างอีล่ำเหลือนี่อ่ะบอเราไต่ศอก

0: ้ดักหูเย็นใจกำนี้กำหนึ่งตึงมาได้สาบขี้หาเล่าแถมซ้ำฮ่อสบายนอนรับคนเดียวก็หมด
1: โกกโกก
0: ให้นะ
1: โกก
0: ให้นะ
1: ข้าแหละบ่เงา
0: โอ้ไอ้เงาไม่ยัง
1: เออเอาของมาส่ง
0: ของอันยังแฮม
1: อ๋อของอันยังก็ใจดีๆแล้วหมดแล้วเนี่ยเปิ้นยืมของตัวไปกำอ่ะ
0: อ
1: ย่าง
0: อ๋อมีอย่างบ่เคยเอาอย่างให้พ่อยืมกำเตื้อ
1: เฮ้อบ่มีอย่างได้ก็เนี่ยบ่แว่นเนี่ย
0: ฮ้อไปเข้าบ้านกูมาเนอะเอาไว้กลางกองอ่ะห้ามเข้ามาเด็ดขาด
1: เฮ้อบ่เอาก็ตายจังเตื้อจะเอาไว้กลางกองเนี่ยนอนนี่บ่แว่น
2: โอ้เอาไปแล้วก็เอามาไว้อย่างนี้ร้าจะนอนกับไผ่นี่
3: วันนี้

0: เอาพ่อยหน่อยกินข้าวกับหยังป่ะ
1: กินลาบมีน้อยป่ะมีเอาน่ะก็ซื้อจีนมาลาบเม็ดเดียว
0: ต่อบ่ได้ถามว่าหลับหนักหลับน้อยเนี่ยต่อถามว่ากินข้าวกับหยัง
1: ป่ะรอกินล่ะ
0: เออบ่ได้กินตั้ว
1: กินละกา
0: บ่กินตั้วนะ
1: โอ๊ยบ่ใจอ่ะบ่ใจอ่ะควายป่านนี้แล้วบ่กินข้าวตั้วนี่มันใจละ
0: มันจะเจ้าจากควายก็มันบ่ได้กินตั้ว
1: บ่กินใจก็กินละเหลือนี้น้อยเฮาอิ่มละ
0: เอาอันเก่งอกเก่งใจนะป้อบักเก่งแล้วมาบ้านลูกบ้านเต่าเก่งมันทำไมหนอนี่ถ้วยเลี่ยมแรกนี่อืมอ๋อต้องหนออะไรกันอันเฉียดที่มันมีหน่อยไปหน่อยนะปุ้ยกำเดียวเหี้ยแต่หมดเลยแต่อันเนี้ยถ้วยหน่อยอันถ้วยใบเนี่ยชื่อมาเมื่อใดแล้วเนี่ย
1: ซื้อพร้อมถ้วยยำลาบใบนี้กับป้อเมื่อหลังเขาไปกินข้าวไม่ป้อวังเนอป้อ
0: เอ้าเจิงได้เลยแต่จะไปลืมเอ้าอันยังติดไม้ติดมือไปตัวพ่องเนาะ
1: โอเค

0: อีหน่อยขอไปเก็บผักไผ่หอมด่วนผักกับหยาเพื่อป่อชักหน่อยแล้วอีก
1: ไปเก็บตั้งนายแถมอีป่อยอดมันป่อหินน่ะอีป่อกินแลบเจือเกินน่ะ
2: ป่อโอ้มาต้องไปเก็บแล้วป่อเขาเตรียมมาพร้อมแล้ว
0: ป่ะบัดแชมป์นี่มันหูดังดีง่าโอแต
2: ่มาเพ่ป่อเขาจะเป็นคนลาบเพิ่งป่อจะปวดแขนมามามา
0: อ่ะไม่ไหนป่อบอกว่าเขาอ่านยังติดไม่ติดมือมาบอกเหนื่อยอย่าง
2: ก็นี่หรอพักกับลาบเขาเกียร์มาพร้อมเนี่ยอ๋ออีป่อเอาไปล้างมือสะอาดสะอาดหมดหมดเนอะ
0: บัดแชมป์บัดลูกเขยเนาะยังมาใจป่อเมียอยู่แต่

0: ินข้าวเว้ย
1: โอ้จะเย็นๆกับป่อมัน
0: จะเย็นๆกะกินไล่ถ้วยอะกะโอ้ยวนเนาะ
2: เพื่อนตึงหลังได้มีจ้อนกันเดียวเอ้ครับป่อ
0: เออมีใบเดียวเอ้ยไผบอกเอาจ้อนมาก็บ่ต้องหีบอะกะ
2: กินลาบไผว่าใจจ้อนสักเตื้อปะกาข้อนึงเป็นโอ้ขอลงกุ้ยเอาอย่าง

0: อีกอ่ะเนี่ยป้องรู้จักตําหากุ้ยลาบก่อนอันนี้ตําหากุ้ยลาบไม่ลดต่างเฟืองด้วยนี่นะเนี่ยๆๆเนี่ย
1: ฮัลโหลขนาดกินข้าวมีตําหาเป็นแม่เป็นแม่แต่บ่แก
0: ่มีกะป้ออันนี้แม่ฮักนาวอก
1: อ้ออ้ออ้ออันบอกแล้วก็มีแม่มีตําหาอันยังแถมลูกใจของป้ออ
0: ันนี้ตําหากุ้ยลาบแม่องค์มงควายนอน
1: ฮะแล้วก็มีแม่อันยังแถมป่วยน้อยฮะ
0: มีกับป้ออันนี้แม่ละก่อนไปเมืองแป้แหว่ไปแหว่มากดไปกดมาแหว่แล้วก็แหว่มาแหว่เมืองแป
1: ้อ้ออ๋ออย่างอันบอกอันอีป่อก็มีแถมแม่ลูกหัวอีน้อย
0: ป่อมีแม่อย่างแถม
1: แม่หิ่งห้อยแพ้เต็มตาเนี่ยกระบะมึงหูจักมัดป่อเมียมึงแล้วกา

0: ันว่าผมสมควรอัดเพลงได้คอ
1: สวัสดีครับคุณพี่ศรีนวลครับผมเก๋กางเกงลายครับ
2: ผมสายกางเกงแดงครับ
3: มีอะไรครับคุณอาครับ
1: โอ้คุณอาแก่ไปกันหาแต
2: ่แต่กะ
1: ผมทั้งสองมาสมัครร้องเพลงครับ
3: ร้องเพลงได้เลยครับ
1: ได้แน่นอนครับ
3: แนวไหนล่ะครับ
1: ชายเมืองสิงห์ครับ
3: โอ้ชายเมืองสิงห์ด้วย
1: ครับทำบุญล้ำซ่าดนะครับ
3: ลองร้องให้ฟังหน่อยสิครับ
0: สวัสดีก่อนเราเพียงคู่เคียงเก็บดอกไม้รวมโต
3: พอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับผมว่าเสียงคุณเนี่ยนะครับถ้าร้องแนวชายเมืองสิงห์จะไม่เหมาะนะครับน่าจะเป็นแนวสุรพลมากกว่าร้องได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
3: ได้เลยฮะ
1: ตอนแรกกลัวคุณสินวันมาเปิงใจครับ
3: ลองแนวสุรพลสักหน่อยสิครับ
1: ครับ
0: เมื่อพิมพ์ได้มาเวียงเนื้องามเหลือจริงแม่ควรนอน
3: พอแล้วครับพอแล้วครับแม่ร้องดีทั้งสองแนวเลยครับอ้าวลองคุณสายบ้างครับคุณสายบ้างครับ
2: เสี่ยวออกสำเนียงว่าซัดอ่ะคุณสินวันว่ามาซอบอ่ะครับเดี๋ยวผมจะโซเพลงของสันเพชครับ
3: ได้เลยครับ
0: สวัสดีครับแฟนๆทุกท่านคราวหน้า
3: พี่งาน
2: คอยมา
3: พอแล้วครับปรากฏว่าลูกคอดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าอักขระยังไม่ค่อยชัดเจนครับ
2: โอ้มันเป็นยังก้าคุณสีนวลอันนี้มันเป็นการห้องโซบาดายล้อมันไม่ใช่อัดเสียงหรอกครับ
3: ไปซ้อมมาใหม่ก็แล้วกันครับแล้วมาหาผมใหม่

0: สวัสดีครับคุณสีนวลปีมาแถมแล้วครับ
1: สวัสดีครับ
2: โอ้โหหายไปตั้งนานทั้งคู่เลยนะคงจะไปฝึกร้องมาอย่างดีสิครับเนี่ย
0: โอ้โห 100% เลยครับ
1: กำนิสัวครับ
2: อ๋อร้องมาแบบชัวร์เลยนะฮะ
1: ครับผม
2: ใครจะร้องก่อนล่ะครับ
1: ผมครับ
2: แนวไหนล่ะครับ
1: สุรพลครับ
2: เพลงอะไรครับ
1: ปาสวางครับ
2: เชิญร้องครับ
1: โอ้ปาสวางที่แห่งความหลังนี่ช่วงมิมน
2: ใช่ได้ใช่ใช่ได้พอแล้วครับอ้าวพอแล้วขอเชิญคุณสายบ้างครับคุณสายบ้างครับพอแล้วครับ
0: เปลี่ยนแนวครับเปลี่ยนเพลงมอเตอร์ไซค์ทำหล่นครับแฟนของใครมอเตอร์ไซค์ทำหล่นหน้ามนสวยสะดุดตา
2: พอแล้วครับพอแล้วครับโอ้โหเสียงดีทั้งคู่ร้องดีทั้งคู่แต่น่าเสียดายครับไปฝึกร้องนานปรากฏว่าไอ้คนหนึ่งผอมไปมากไอ้คนหัวล้านมงๆเลยครับ
0: เอ๊ะคุณสินวลผมไม่ได้หัวห้องลูกครับ
2: ไม่ได้แล้วครับการเป็นนักร้องเมื่ออัดเสียงก็ต้องมีการถ่ายมิวสิกนะครับ
1: เอาอีดีกว่าสายกางเกงแดงมั่วเปิ้นบอสนับสนุนเฮาไปซ้ออัดคนเดียวเฮาดีกว่าเน
0: า
1: ะ
0: อ้าวไปไปกับไปคนเฮามันมันแน่บางทีมันแล้วแต่วาสนาฝรั่งยังจื้อนานทาน้ำป่ายังกากุ้งอ้าว
1: ถ้าอันผมลาแล้วครับคุณสินวลครับ
2: ขอให้โชคดีทั้งคู่นะครับ

0: ไอ้แชมป์ไอ้แชมป์มึงอยู่บ้านก่อ
1: คร
0: ับ นะนะมึงพอเนี่ยเหมาะก่อนไง
1: เอ็นละลุงใจเล่นรถใหม่เลยแจ้เอ๊ะไปรวยอย่ามาจ้า
0: โอ้ยก็ยังว่านะกะเงินผ่อนเงาเงินดาวกำนะกะก็เงาบัดดุมาจึงไปได้ขี่ขอเฉือนะบาแชมผ่อนไปอะกะโอ้แต่ลุงขี่มาจังกันเนอะลุงว่าจะขอมึงขี่ชงเข้าไปในเวียงกำมินนะ
1: ได้เลยลุงใจเขาประทาผ้าก่อนเนอะ

0: หยุดหยุดใบขับขี่มีไหม
1: บะหมี่ครับ
2: อ้าวแล้วขี่มาได้ยังไงเนี่ย
0: แล้วทำไมไม่สวมหมวกกันน็อก
3: โอ้อันผมหมวดผู้กองครับตอนแรกก็มีเหมือนกันครับผมหันไปว่าจับหมวกกันน็อกผมกลัวเปิ้นยับผมเลยเอาฝากไว้ที่พัมน้ำมันปุ่นนะครับ
2: อ้าวลุงพูดอย่างนี้ได้ยังไงพูดอย่างเงี้ยแก้ตัวชัดๆนะเนี่ย
3: โอ้ขอจูมาเจ้าครับคุณจำหนวดอันเรื่องใบขับขี่เนี่ยเอาบัตรผู้สูงอายุแทนได้ก็ครับ
2: งั้นผมเขียนใบสั่งให้ไปเสียค่าปรับที่โรงพักก็แล้วกันต่อไปขี่มอเตอร์ไซค์ต้องเปิดไฟใส่หมวกและมีใบอนุญาตขับขี่พร้อมเสียภาษีและพ.ร.บ.ให้ถูกต้องเข้าใจไหมครับ

0: โอ้แชมป์แชมป์จำจังหวัดแข็งแล้วบอกเฮ้ยงานนี่ตำรวจเนี่ยมันหนักแต
1: ่ว่าไปเลยลุงใจตำรวจไม่ใช่แมงจอนมันจะออกเป็นหน้าเป็นหน้า
2: อ้าวเจอกันเป็นรอบที่สองแล้วลุงก็ผมเตือนแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ต้องเปิดไฟใส่หมวกเสียค่าปรับอีกแล้วเนี่ย
1: ก็ผมเอาหมวกกันน็อกใส่ตะกร้าแล้วก็เปิดไฟใส่มาตลอดทางเนี่ยแล้วลุงคุณตำรวจ
2: อ้าวลุงคนเนี้ยพูดไม่รู้เรื่องผมบอกให้สวมหมวกกันน็อกเปิดไฟหน้ารถไปเสียค่าปรับดีกว่า
1: ป้ารถลุงใจนี่หมานตำรวจขนาดแท้ลุงใจ
0: กูจะไปเดือดไปนั้นนักเลยนะป้าใจไปกับไปมันต้นไปอย่านะแชมป์เนาะ

0: หมู่เฮาจะมาร้องทุกข์เรื่องรถฉอๆช่างความเดือดร้อนให้เจ้าบ้านเพราะรถฉอๆเนี่ยชงกินเหม็นทำให้อากาศมลชภาวะอากาศเป็นพิษป้ายปะปอนั้นรถขอย้อแหม
1: เดี๋ยวก่อนพ่อแม่พี่น้องมันเป็นไปได้กะว่ารถสอๆจะเหม็นขนาดนี้รถเปิ้นนั่งตึงวันจะเหม็นกะคนขับเปิ้นก็มีคนทำความสะอาดเปิ้นก็มีโล
0: ไม่เหม็นได้หรอกนายอำเภออ
1: ้าวแล้วมันเป็นรถของท่านสอท่านได้ชื่ออะยัง
0: บัดตั้งมาห้องท่านชอห้องชอกะปอก็รถชอกะรถชูช่วมให้เน
1: า
0: ะ
1: อ้าวแล้วรถขอยอละ
0: ก็รถคนขยะให้น่ะเอามาขว้างบ้านเฮาอย่างยังบ่เอาไปขว้างที่อื่น
1: อ๋อผมนึกว่ารถท่านสอเป็นมารถสูบส้วมกับรถขยะครับๆๆแล้วผมจะจัดการให้เนาะหน้าบ้านผมก็เต็มฮะลูก

0: นั่นแน่ลุงสิงแบกป้ายไปประท้วงไผ่ทำหม้อ
1: ไอ้ลุงเฉียงจะไปประท้วงรัฐบาลนะประท้วงชาธารณสุขลวดแผ่วอย.ประท้วงหมดเลยอ่ะ
0: ประท้วงเพื่อเรื่องอะยังลุง
1: ประท้วงเรื่องน้ำท่วมเนี่ยกะ
0: โอ้ยมันเป็นภัยธรรมชาติลุง
1: บาดใจบาดใจเป็นการรัฐบาลเนี่ย
0: โอ้มันไปเป็นต้าเปิ้นได้อย่างได
1: ก็ปีที่แล้วกับปีเชิญเนี่ยนะรัฐบาลเผายาบ้าเป็นล้ำรถสิบล้อปุ่นนะมึง
0: โอ้เปิ้นยับได้เปิ้นก็เผากะลุง
1: เผาเผาเผาเด็กๆจนแต่บาดาเมายาบ้าเป็นเดือนๆนะมึงแปลงฝนมาเป็นกำเดียวชิบวันเช้าวันบาดย่างน้ำท่วมเกือบเจ็ดชิบสองจังหวัดเป็นอย่างไดลุงต้องประท้วงต้องประท้วง
0: ว่าไปลุง

0: ไปประท้วงอันยังหม้อลุงสิง
1: โอ้ยกับฝนแห้งฝนแรงเนี่ยนะก็ไม่ได้ลุงก็จะประท้วงนี
0: ่เอาไปเกี่ยวอันยังกับฝนแห้งฝนแรงอ่ะลุง
1: โอ้ก็มาเผายาบ้าแล้วฝนก็เลยบาดตกเนี่ย
0: เอาเมื่อเผาบาได้จะได้นี่เอาไปขว้างในทะเลดีก
1: ็อ๋อจะไปเยี่ยเนอเกิดเอาไปขว้างในทะเลนี่นะยานมากในเปิ้นกินยาบ้าเมายาบ้าพ่นน้ำขึ้นมาน้ำจะท่วมบ้านท่วมเมืองเป็นเบ้นเป็นกำลุงอ่ะ
0: อันให้หมอก
1: โอ
0: ้โอ้ยาบ้าคือพิษร้ายอันตรายแม้แต่เทวดาและพญานาคเฮ้อ

0: ฮ้ยฮะเกิดได้เป็นป้นจ่ายแต่เสียดายจัดเกิดก้ามยังเข่าซ้ายแต่มาเขียนคิ้วเขียนตาเหมือนแม่หญิงเฮ้ยอย่างใดก็จ้างเตอะมันเปลี่ยนป้นจ่ายอยู่ดีอ่ะพอล็อกน้องยังค้อนบุบหมูอ่ะ
1: ตบหน้าขี้ตาเต้นระบำหยาบแยบๆดีก้า
0: ก็เต้ลูก
1: จะไปมาเมนซักเมนสีจะไปมาปรามาดกันเน่นเนอแต่ว่ากำนันกับทุกเจ้ามาเผียบ้านเจ้าเพะ
0: อ๋อเพื่อนมาขอไปตั้งน้ำใส่หม้อในงานผ้าป่าอย่า
1: โอ้ยตายละกามกับนี้ลุดออกมาได้อย่างใดเนี่ยหายเพื่อนมาขอวิงวอนเจ้าเฮ้ไปเป็นหัวหน้าจ้างฟ้อนตอนฮับผ้าป่าที่จะมาวันพูกเจ้า

0: เรื่องที่เขาจะฟ้อนต้อนฮับพระป่านั่นนะบ่เดี๋ยวนี้เปิ้นยกเลิกบ่ต้องฟ้อนแล้วเน้อเพราะว่าเปิ้นมากัน 2-3 คนเอายอดมาตาลแล้วเปิ้นก็ปิ๊กไปปู้นล่ะ
1: แต่ว่าแน่นางอ้อ
0: เจ้า
1: เอากูนัดจ้างฟ้อนมาทั่วสารทิศอีลาบอมก่อยอีทองอินสลับปีอีไนโมศพแจมตั้งฝั่งตั้งไม่อายกับอีดีบ้านดอนเอาแล้วจะเอาเขาไปกินไปนอนที่ไหนขอเตะขอมาได้ฟ้อนแต่เตะรูดเจ้าขอแจ้งกำนันกับแจ้งกูจะอาละวาดหมู่หัวกะทิหมู่นิสกรรมหรอล่าตำล่ากูนั่งรับประปวดลำคอขืนหุ่งจะบอกเ
0: ฮ้อเฮ้อแล้วอย่างบ่ไปนอนล่ะไปนั่งรับมันยัง
1: ก็จะไปนอนได้อย่างใดกินข้าวแรงแล้วแต่ว่ากูไปแปรงผมแล้วหรอกูนอนหายโซมผมกูจะรู้กูเบียกูเบียคนใหญ่บะดอกบะดายอู้บะมีสัจจะ

0: ไรกูถึงมาหากินและเฮ้ยเป็นจ้างฟ้อนจ้างเฟิร์นนี่นะกูจะไปไต่มวยดีกว่าผู้รับผู้ใหญ่ไผอู้มันมีสัจจะกูจะไต่หยดเขี้ยวเกาเป็นแมงเลยจะบอกเฮ้ย
1: ตีมงตีมวยบัดใจบัดหายบัดดีเนอะถ้าศอกคมอย่างน้องตุ้มดีกะตีศอกฝรั่งตาบเนี่ยเลือดย้อยซิบซิบอ
0: ่
1: ะ
0: ศอกคมตึกกะกูเอาเล็กสามารถตีศอกมันอย่าเคล็ดลับมันอยู่ที่กูพิจิตรอย่าบอกเฮ้ยตาส่งกูไปบ้านตู้เจ้ากำลวดไปวัดกำนัน
1: โอ้โหเพื่อนว่าไปวัดตู้เจ้าแล้วก็ไปบ้านกำนันอีกอ่ะ
0: นั่นนะกูจะไปเอาก้าสดเสยก้าลิบก้าแป้งกูซื้อมันละหลายร้อยละอ๋อมันมาได้แต่กูจะบึ้งไอ้หมูมีตำแหน่งหน้าที่นี่จะกำมากูเบียกูเบียผู้รับผู้ใหญ่อู้บะหมี่เสร็จแจ๊

0: ว่าได้ลุงใจมาแต่งตาใดแต่งลงมา
1: เอ๊ะเฮ้ยลุงแต่งแปะก่อนใดก่อน
0: โอ้โหว่าไปเลยแปะกันได้ยังไง
1: ก็มันหมดกระเป๋าเดียวแฮะจะแบ่งกันพ้องกาเลี้ยนบ่ได้กินกันแต่น่ะ
0: โอ้คนเฮาเล่นน่ะมีหยังก็มาหมุนกะสร้อยแหวนเนี่ยก็มากับลุงใจ
1: ลุงมีสร้อยคอนี่บาทเดียวอ่ะลุงเอาฉามปันน่ะดอกแต่ใดว่ามาเลย
0: อ้าวได้ดอกร้อยละสามพูดไปเลยเอามาห้า
1: ร้อยละชาวเนาะโอเคเอาไปเลยอ่ะลูกป้าใจต้องชูบะเนาะ
2: มาแล้วเนอมาแล้วเนออือ
1: โอ้แต่ลูกจะลูกแย่งหยังน่ะเล่นกันดีๆเออนั่นเขาล่นหยังแฉม
0: ก็ได้ว่าล่นหยัง
2: อำนวย
1: ผู้จะหาพวกแฉมมาแฉม
2: เขา
1: ตัวมันอันละอันละ

0: ที่บ้านไผ่บอกว่าเนี่ยจะเข้าไปไหนเตาไฟทำทีเป็นหนึ่งเข้าเป่าไฟมันจะไปหูเรื่องอะยังกับเขาอันหมอกกับหนวด
1: อ้าวลุงทำอย่างอยู
0: ่อภิจารวันดีครับเจ้าคุณเจ้านายเอาหนึ่งเข้าอย่าครับ
1: หนึ่งเข้าแล้วลุงยังบ่ดังไฟ
0: บดเอาไอ้มาได้ดังไฟจะลูกครับผมขอยืมกาแฟคำเดียวครับ
1: อ่ะนี่กาแฟ
0: โอ้อันนี้มันกุญแจมือมาใจวะนี
1: ่ก็กุญแจมือน่ะกะไปนึ่งข้าวที่หงพัก
0: ฮะไปหงพักใช่ไหมหนอหนึ่งข้าวมาได้ดังไฟ

0: อันวิ่งขึ้นบนบ้านคนหนึ่งตามไปเร็ว
1: ครับผม
2: ชดก็ที่นอนห่มผ้านี่ดีกว่าเลยเว้ย
3: อ้าวลุงเป็นยังอ่ะ
1: ผมเป็นจมือครับโอ้ผมไม่ผมไม่
3: อ้าวไปเมื่อยห้องพักพ้น
1: โอ้ลุงใจทั้งคนกันนะ
4: แชมป์แชมป์ช่วยลุงไม่ไหนกูมาได้เอาดอกข้างเมืองจันทร์เนา
3: ะไปพอเท่ามาเล่นการเท่านั้นไปห้องพัก
5: โอเคเดี๋ยวไปตู้กับ
6: ดักไปเอากุญแจไหมโอ้ขำแจ๊เขาต้องการเขาไปเอากุญแจช่วงพี่ชายไปเอากุญแจกำเดียว
5: มีรถเครื่องไปกำเดียวแล้วไปกำเด
6: ียวเอารถเครื่องไป
5: รถยนต
7: ์เติมลงใจถูกจัง
6: เจ็บขนาดมันเจ็บไปเนี่ยโอ้เนี่ยนี่ทนเชียงตี
8: ้เลย
6: เน
8: ี่ยเอาออกกันเดียวไปก่อนเราใส่
6: มา
8: ถ
6: ึง
8: ไ
6: ห
8: นเราใส่หนูเราเอาจากที่
6: เจ็บขนาดเราเจ็บปวดหมดอ่ะ
7: ดวงใจถูกจับแล้ว

0: ผมขอตั้งชื่อใหม่เถอะครับกล้าขายอันใดก็บ่ล่ำมารวยชื่อก็มันเป็นกาลกิณีอะครับ
1: เออแล้วถึงวันนี้ทํามาหากินน่ะหยังเนี่ยฮะ
0: ขายก๋วยเตี๋ยวน้ำนิ่งครับ
1: ก๋วยเตี๋ยวน้ำนิ่งมันเป็นอย่างไดเพิ่นมีกับน้ำข้นน้ำใสอันน่ะกะ
0: น้ำนิ่งนะโอ้ยน้ำมันถึงบัดเดือดนะไข่ถึงมาซื้อน้ำนิ่มผิวอาจารย์ตั้งชื่อมาให้หน่อยเถอะ
1: เออถึงวันนี้ชื่ออะหยังเนี่ยฮะ
0: จุต้อยครับ
1: ต้อยต่อเต่า
0: ครับ
1: เป็นกาลกิณีรู้นี
0: ่ฮะ
1: ต้อยนี่มันต่ำต้อยต้อยติ่งต่อแตะติดตีนต่อแตะเอาชื่อนี้ดีกว่าดีแน่เลยอะ
0: ชื่ออย่างครับอาจารย์ขอให้มันมีต่อเต่าด้วยนะครับอาจารย
1: ์เออเอาชื่อตักตวงดีกว่าตักแล้วก็เอามาตวงตวงแล้วมันจะเต็มตุ่มเต็มไหบะมื่นมันก็ติงรวยล่ะนี
0: ่ชื่อตักตวงบ่ใจต่ำต้อยขอบคุณครับอาจารย
1: ์เออโชคดีเด้อ
0: ครับ

0: ู่ต้อยมากินเหล้าแถมแล้ว
1: เอจะไปห้องชื่อเก่านะชื่อใหม่นี่ยังมาห้องชื่อตักตวงเปิดเปลี่ยนใหม่แล้วนะ
0: เออตักตวงกะการบ้านอ่ะยังมาเนี่ยสักยังได้การนั่งตวงเหล้ากำตองกำตองชื่อปวดตวงตองนะกัน
1: เอจะไปอ้วนนะมันเครียดนะดังวันเนี่ยเงินบาทก็ลอยตัวนี่ถ้าน้องมาชอบชื่อนี้ให้ไปเปลี่ยนให้ใหม่ก็ได้ที่อาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: โอ้มานี่มานี่มาล้างถ้วยก๋วยเตี๋ยวก่อน
1: แม่กาแม่กาขอเล่าแฮมตองเหรอ
0: โวยโวยแหละโวยโวย
1: แต่ไปแล้วไปแล้ว

0: อาจารย์ครับอาจารย์อยู่กับครับ
1: มีอย่างแฮมอนะฮะ
0: โอ้มีปัญหาแฮมนะครับ
1: มีปัญหาอย่างแฮมอหึ
0: กับเรื่องชื่อเนี่ยครับ
1: มันเป็นได
0: เมียผมมันชอบนะชื่อตักตวงเนี่ย มันบอกว่ามันตวงกันเล่านะครับขอเปลี่ยนใหม่ให้ได้ก็ครับ
1: โปเอาอย่างใดก็บ่เตื้อนี่ฮะเอาชื่อนี้ออกชื่อดำรง
0: อ๋อดำรงก็ครับ
1: บ่ใจดำรงดำรงพอฮัลโหลกินเหล้าดีลูกหน้าตาดำกำเศร้าดำลงดำลงฮะถ้าจะเป็นเอ็ดแล้วบ่ฮู้เนี่ย
0: อาจารย์แปลว่าอันก็เอาดำรงดีกว่าถ้าอันดำลงนี่มาเอาได้นะ
1: ดำลงน่ะดีที่สุดละ
0: อย่างนั้นแหละหมอ

0: ป้าป้าบ้านไอ้แซมกับลุงใจอยู่ตรงไหนฮะ
1: ปุ้นอยู่หน้าวัดป่าลานปุ้นนี่รู้ไอ้แซมมาซื้อครัวนี่เหรอไอ้แซมปุ้นมาถามมาคิงเขาปุ้นน่ะ
0: สวัสดีครับไอ้แซม
2: โอ้สวัสดีครับ
0: โอ้ตัวจริงอย่ามารอแต่ว่า
2: ขอบคุณครับจะไปที่ไหนครับ
0: ก็ตั้งใจมาแอลหาไอ้แซมกับลุงใจนะก่ะหันไอ้แซมแล้วก็ขายหันลุงใจแหมโคนเนาะ
2: โอ้ได้ก่ะก็เดี๋ยวผมจะไปส่งเออเนี่ยแต่ว่าประเดี๋ยวนี้นะลุงใจนี่หูเพิ่นบ่ดีเหมือนแต่ก่อนเลยเนอะถ้าจะอู้เพิ่นน่ะอู้ดังๆเอ็กแฮงๆ
0: อันกะ
2: ครับแต่ว่าจะไปเข้าบ้านเพิ่นเนอะมาเพิ่นสวกผมจะไปบอกให้เพิ่นมัดหมายก่อนนะไปผมจะไปส่ง

0: สวัสดีครับลุงใจ
1: อ้าวสวัสดีลูกไหนมา
0: ลูกบ้านมาลุงใจ
1: มาเอาอะไรยัง
0: มาแอลหาใครหันตัวจริงลุงใจหูบดีไปละกา
1: ก็ดีนะกามาไอ้เนาะหูบดีไปละกา
0: ดีกาลุงใจ
1: โอ้เมื่อกี้เนี่ยมาเอ็กใครกูเนี่ยยังเนี่ย
0: กับลุงแซมนะก้าบอกว่าลุงใจหูบดีเงินหูบดีแล้ว
1: หาไอ้แชมป์แกมล่ะมันนอมันนอมันก็มาบอกเธอลุงว่าหูมันไอ้บดีนะจำไว้เนาะถ้าเป็นเจ้าบัดแชมป์เนี่ยนะฟังหูไว้หูเนี่ยมาไอ้เนาะ

0: เฟยเฟย
1: เฮ้ย
0: อันนี้ห้อยเกิบไผ่พระเต็มกลางควงนี
1: ่ห้อยเกิบเปิ้นมาขายของแป๊ะนะกะไอ
0: ้แป๊ะหยัง
1: เปิ้นมาขายผ้านวมเสื้อผ้าแป๊ะเป็นปีนะกะไอ้เป้ง
0: นั่นจู้แม่น้อ
1: โหจะไปจู้ไปเจิงที่ไหนล่ำไปก้าไอ้เป้งจะไปที่ไหนกวัดกลางควงหันห้อยเกิบเปิ้นมาได้จะไปมาขางเมียอย่างปะล่ำปะเหลือ
0: ขางกะกว่าจะได้สูมาเป็นเมียน่ะสูหูก็ข้าไปเอาหาสูเขาเกิดตีข้าตาพ่อปามสองเตื้อก่อน
1: พอยังอายุเปิ้นมาใจอายุ18 19มาได้ค้างมาเข้าเรื่องไก่

0: พี่เฟยบัดเดียวนี่ยังมางามแล้วเก่าน้อ
1: ว่าไปเลยพี่แก่แล้ว
0: โหงามแท้ๆนะพี
2: ่พับบัดเดียวนี่มึงอย่ามากินเหล้าก็จะมาอู้เมียไอ้ฮะ
0: ก็กินตัวอู้ตัวกับไอ้เป็ง
2: จะอู้ไปอู้ที่อื่นจะกินกินไปห้ามอู
0: ้โหบัดเดียวนี่ไอ้เป็งขังเมียห่อเฮากะ
2: ขังอ่ะเมียไผก็ใจมันน่ะเลิกมาขายได้เราไปปิดจะปิดร้านแล้วรำคาญปิด

0: หยุดหยุดหยุดยั่งยั่งปิดเพลงเลิกบ่เลิกมีเรื่องบ่เลิกจะบึ้งเนอะ
1: จะไปเลิกได้อย่างไรรำวงกำลังม่วน
0: มาม่วน
1: มาม่วนอย่างไรไอ้เพลง
0: มาม่วนของรำวงกับเมียไอ
1: ้โอ้บัดนี้ไอ้เพลงไปรำวงกับเมียเปิ้นรู
0: ้ไอ้รำกับเมียเปิ้นม่วนกะเปิ้นรำกับเมียไอ้นี่กะหันแล้วมันกัดอกไปอ่ะ
2: เออคนขางเมีย

0: หมอถ้าผมตายผมขอสั่งหน่อยเนอ
1: โอ้ยอีสองสามวันก็หายจะตายได้ยังไงร่างกายแข็งแรงนะสองสามวันก็ปกติแล้ว
0: ถ้าผมตายขอคุณหมอเอาไปยังห่อศพละมัดเออผมกับเนอแล้วขอหมอประกาศว่าผมเป็นเอด
1: นายเปงไม่ใช่เป็นเอดนายเปงเป็นโรคหัวใจหมอทำอย่างนั้นไม่ได้
0: ทำเถอะหมอกันไว
1: ้กันอะไรนายเปง
0: กันมือเขาเมาเอาเมียผมจะได้ถ้าเขาหู้ว่าผมเป็นเอด
2: จะตายอยู่ลำล่อยังมาขังเมียอยู่เออไอ้เปงขี้ไข่

น้องน้องครับน้องให้อย่างกะครับก็ว่าพ่อแม่น้องไล่ออกจากบ้านกะก็ว่าน้องมีปัญหากับแฟนกะครับเอ๊ไอ้ถามน้องอย่ามาตอบไอ้ฮะว่าน้องหิวข้าวกะครับไปซ่อมยังกินกันบ่มีเรื่องอย่างแล้วเขาค่อยอู้กับทีหลังเนาะบางทีไอ้อาจจะแก้ปัญหาให้น้องได้

0: เอ้น้องก๋วยเตี๋ยวก็กินแล้วอ่ะน้องให้อย่างคะก็น้องกินไปเองคะไปเองก็สร้างแหละเอ้ดักมันคนมันพอกับพูดลึกๆอ่ะนี่พูดนะรักโอ้แต่น้องเก็บตังค์ครับ
1: 35บาทเจ้า
0: ไปนั่งรถแอร์กันดีกว่าป่ะ
1: น้องอย่ามาให้แค่5บาทแล้วเหลือ

0: น้องน้องบัดถ้าให้อ่ะน้องเรื่องที่ไอ้ทำลงไปนะไอ้เป็นลูกผู้ชายไอ้จะรับผิดชอบเองเนาะเอ๊ไอ้ถามแต่นะวันนี้วันข้ามาได้ก็ให้อ่ะไอ้ลงบัดดีแล้วเนาะเป็นยังก็อู้มาแหละ
1: แต่ว่าน้องไปหาหมอ
0: เอออู้อีพ่องกะจะได้หูเรื่องกันอ่ะ
1: หมอบอกว่า
0: หมอบอกว่าเป็นยัง
1: หมอบอกว่าน้องเป็นเอด
0: ฮะอันไอ้ก็ติดเอ็ดแล้วกันแน่คนถึงว่ากันว่าคนที่ติดเชื้อเอ็ดผู้ชายแต่ก่อนไม่ยิง
1: ไอ้จะไม่ให้มันต้องเสียใจไอ้ไหนๆมันก็เป็นไปแล้ว
0: ไม่ได้โอ้ยอย่ามาตายเพราะความมักง่ายของเขาเนี่ยรู้แน่เอ้ยเนาะ

0: ถึงตัวไกลแต่หัวใจอยู่ใกล้ชิดเป็นเพียงมิตรทางจุดหมายไม่เคยเห็นใจรีบร้องคร่ำครวญหาทุกเช้าเย็นอยากจะเห็นพ่อพระในดวงใจโอ้โหซึ้งขนาดแท้โอ้ยสุขใดไหนจะเท่าสุขเฮาจะได้ปะแฟนโอ้ยหุบของน้ำสำนวนกะหวานเหมือนน้ำตาลไก่หมด
1: กำเมืองถ้าคนเมืองบอกอู้รับให้จะอู้เจ้า
0: 14 กุมภาเจอกันแน่คิดถึงเช่นกันที่รัก

14กุมภาวาเลนไทน์ที่หมายมั่นเธอและฉันนับวันรอก็มาถึงมอบบทกลอนพร้อมกุหลาบที่ซาบซึ้งแด่น้องหนึ่งคือหนึ่งเดียวในดวงใจชื่อแต่ชื่ออะไรยังกันยังบ่ฮู้เตื้อหันกะฮู้ก็จดหมายแล้วบ่เคยงามครับแหงเฮ้ยไปถ้าผมตายบ่ผิดคุณน้องหนึ่งแม่นก็ครับอย่ามาอ้อมเสียงแต่ว่าครับเดินทางมาไกลในอีกก็ครับบ่ต้องอายครับบ่ต้องเขินครับไหนๆเฮาถึงขนาดนี้แล้วเฮาไปอาบน้ำก่อนบ่ครับไปมาดาเพลเลยครับ

0: โอ้ยยังมานักอกนักใจแต่น้อจะไปอู้ไผก็อายฮึเปิ้นได้เมียเป็นกระเทยทางไปมันหั่นล่ะ
1: มานั่งทุกอกทุกใจอย่างลำเลียผัวที่หักเจ้า
0: ก็มาครั้งแรกมึงยังมาอู้อีไอ้นึง
1: อ๋อจะไปมาขึ้นอายสกันนี่นะรับมาได้รับมาได้ถ้าเป็นถนนวันเวเลยมาเกินกิโลละปิกมาได้แล้วจ้า
0: หนึ่งไอ้ขอหันแกอนาคตไอ้เตอะอยู่ด้วยกันมานี่นะน้ำหนักไอ้ลดไปติ๊กๆอ่ะบัลลังก์เจ้าเอ็ดมาปล่อยไอ้เหรอกะถ้ามันไหนไอ้มานอนตัวอ่ะเอามีดมาจี้ไอ้ไอ้ขอร้องเตอะออกจากบ้านไอ้ไปเตอะคืนอยู่ด้วยกันต่อไปนะไอ้จะมาตายนุ่มตายน้อยนะเนี่ย
1: อ๋อจะไปมาไล่กันเนอะใครตายจ้าก็ว่าใครตายเวยจ้าถ
0: ้
1: าใครตายเวยไล่บ่อยๆบอมเดลตันเนอร์จะบอกเฮ้แต่ถ้าใครตายจ้าก้อยนอนด้วยกันไปอย่างเงี้ยมันจึงจะก้อยดำไปตะน้อยตะน้อยจ้า
0: เฮ้ยเล่นมิตรสัมพันธ์กลายมาเป็นมิตรมรณะ
1: จะไปจอมไปไปนอนมาเดี๋ยวนี้ไปไป
0: เกิดมามีกรรมกรรมชะบวาน

0: น้องน้องน้องเจ้าคลินิกตำนี่มีไหนห้องไหนอย่าไปหาหมอนะเมื่อยเนี่ย
1: ไอ้เป็นยัง
0: ไข่เนี่ยเป็นไข้นะ
1: เป็นไข้มาได้กี่วันละ
0: เป็นสี่ห้าวันแล้วมาเดือนเนี
1: ่ยแล้วได้เงินเดือนเท่าไหร
0: ่ก็เป็นไข้มาได้เงินเดือนอย่างไรมาเดือนเนี่ย
1: โอ้เป็นไข้มาได้เงินเดือนยังลาออกเนี่ยเง่า
0: ปะคนบ้าแถมแล้ว

0: ถูกหวยก็ว่า
1: เอาอย่างมาถูกเสี่ยงกว่าถึง200เสียดายเลขนี้มาได้ถูก
0: ป่ะไปถูกอย่างแตง94มาออก92ว่ะ
2: โอ้อย่างการหา
1: ก็อู้เรื่องหวยนะ
2: นี่นะผมอยากโอ้เฮือฟังนะถ้าสมมุตินะสมมุติว่าถ้าผมถูกหวยรางวัลที่1 12ล้านน่ะ
1: แล้วยังไง
2: ผมจะแปลงเงินหลัง6ล้านซื้อรถเก๋ง4คันกันล้านได้เสร็จสัตว์เรียบร้อยสตางค์ที่เหลือตึงบ้านตึงรถผมจะเอาเผาหมดอ่ะ
1: เออมาเสียดายกะ
0: แล้วจะไปเผายังยังความมันจะถูกมันจะง่ายๆเนี่ย
2: ไปเสียดายมันยังมันเป็นเรื่องสมมุติเออ
1: โหดบ้า

0: โอ้จ๋า
1: เออ
0: ยุ่งแล้วเว้ย
1: ยายนี
0: ่โลดไปบัดได้บัดเดียเนี่ย
1: ไปยัง
0: กูยางหน้าแป๊บนี่ตายแล้วเว้ย
1: เอาเอาแล้วยาอะไรที่ไหน
0: ก็ไปไม่เนี่ย
1: เออใหญ่ๆละขิงจะได้เอาไปนี่รถ10ล้อมาชิด
0: เข้า
1: น
0: ้
1: อ
0: ย
1: เ
0: น
2: ี่ยโอ้เงี้ยอย่างกันค่ะ
1: โอ้ไอ้ป้านี่มาหาแล้วเว้ย
0: รถไปไกลๆได้เว้ย
2: เป็นยาง
1: รถยางเมื่อเป็นล้อหมัดดีเนี่ยนี่ขิงมีปัญญาจะเอาไปเหรอ
2: ยางดังใด
1: ยางหน้ายางหน้าเมื่อพะยิ้มพอหั่น
2: เอองาว
0: โ
2: อ้สูยังมาเอายางหลังมีถึง8เส้นก่อนเอามาใส่ทั้งหน้าเหี่ยเส้นแล้วก็ที่ไปเมื่อเอาใส่ทั้งหลังก็ไปได้แล้วรู้เงา
0: เออ
1: เออแต่บ่เฮ้ย
0: ประเดี๋ยวนี้ผีบ้าสอน
1: ลองรู้นี
0: ่

0: พ่อพ่ออีแม่ด่าพ่อผมล่ะ
1: จังมันเจอมันยืนด่าก็ว่านั่งด่าย
0: ืนด่าพ่อ
1: หึบ่เป็นหยังถ้ามันยืนด่านะอีป้อนั่งมันก็ข้ามหัวไอ้ป้อไปหากา
2: หยังบ่ไปเตื้อพ่อล้อกูจะมาตายหิวกับป้อลูกกูนี่ก็ล่ะอีดอีด
0: อีป้อยังบ่สร้างสอนสักบาปเลยพ่อแ
1: ต่เนี่ยมันหยังบาปเฮียบ่ได้ประเดี๋ยวนี้มันยืนด่าเขาว่านั่งด่าน้อย
0: นั่งในป้อมันน่าจะอีดนะ
1: มันนั่งด่าประเดี๋ยวนี้ป้อยืนมันก็รอดขายป้อไปเหรอกันน้อย
0: โอ้ยป้องใจดีเกินอ่ะ

0: ่อปู่นั่นกับหญ้านั่นเหรอมันยังแบบเปิงกันสักหน่อยเมียมันปากสวกผัวมันยังมาใจดีใจดีอ่ะ
1: แต่ตัวถ้าเป็นผัวเฮานี่นะตาปามไปหลายเตื่อแล้วเหนืออีน้ำเหลือ
2: โวยโวยโวยเตียวเนี่ยยังก็โวยโวยนะพอการจะเลิกละฮะเนี่ย
1: ลุงซื้อยังไปกินลุง
3: เออจะชื่อจินเปิ่นมาใช้จินตัวจะชื่อจินงัวลาบกินชักหน่อยอีน
2: ะแม่มาเปข้าวเปคือฮันเนอร์เปซื้อจินกี่โลวะจะเอาไปลาบสูเฝ้าจิน

0: ช่างมันเจอมันเอาไปมันก็กินบัลลัม
1: บัลลัมอย่างไร
0: มันกราบกระจีนไปหัวในพักไผ่ใบหอมพักจีมันยังมีนี่อยู่ลูก
1: โอ้ยน่ามันยังไม่การฟาดหัวเอาเลือดมาแปลงลูกอีกดีก้า

0: ผัวบ่เหมือนบ้านเหมือนเมืองพ่อไอ้ยังก็พ่อบ่กุ้มเนี่ยยังก็บ่เหมือนออกบ่เหมือนใจพ่อโอ้ย
1: ไผไปใครคือมันเกิดยังอายฮือเปิ้นแปลงดีใส่ตัวเอาความชั่วฮือเปิ้นเนี่ยกะ
0: ข้าไปยังตายแล้วประตูบ้านเปิดโตโลตายละตายแล้วขโมยเข้าบ้านน่ะเนี่ยมามีละทีวีมอหงเข้าหายหมดอ้าวกรรมนี้จะเอาหยังมาหงเข้าล่ะฮะข้าว่าสูนะมันตัวซอย
1: โอ้ขโมยบัดรอบครอบ
0: มาไข่หัวอยู่ละอะยังบ่รอบครอบยังได
1: ก็พ่อหั่นกะเอารักกระหม่องเข้าไปอ่ะปักสายไฟบ่เอาไปแล้วมันจะเอาหยังมาหุงข้าว
0: โอ้ยกูไข่ตายแต่ปู่หยม

0: งสิงแก้เสื้อซับลายคุยยุยเอาไว้ป้องกันหยัง
1: ให้หูอี
0: เจ้า
1: จะบอกลุงเอาไว้ป้องกันหมาก
0: ันมาเฮากะลุงกันมาครบกะป้องกันหยัง
1: ให้หูอี
0: เจ้า
1: ลุงจะบอกเฮ้ที่ลุงซับลายคุยยุยนี่นะลุงเอาไว้ป้องกันหมาถาม
0: ลุงเกยโดนเจ้าของมานวดหน้าด้วยฝ่าเท้าก่อนอู้ดีบ่สอบเอาระเบิดหยัดปากเหี้ยดีก้า
1: ไปดีกว่าอู้อีกน้องนี่ไล่ฉันละ

0: เฮ้ยไอ้นักเรงรุ่นน้องมาฟังทั้งลุงเพ้
1: แม่เฮ้ยซ่าสุดๆเลย
0: ล่ะล่ะล่ะเฮ้ยไม่แน่จริงเลยบัตรจริงนะนี่เฮ้ยยิงฟันบะเข้าครับ
1: โอ้โหลุงข้ามขนาดเลย
0: บัตรใจฮะบะเข้า
1: โอ้โหเปิ้นฆ่ากันยิงกันที่ไหนลุงบะเข้า
0: บะเข้าครับ
1: แล้วยิงอย่างบะเข้าครับ
0: โอ้โหเข้าไปกระจายครับ
1: โอ
0: ้แต่ยุคนี้สมัยนี้ประเทศชาติกำลังต้องการสมานฉันท์อะไร
1: เดี๋ยวๆๆเปิ้นว่าสมานฉ
0: ัน
1: ท
0: ์เออนั่นๆๆๆๆอันนั้นแหละต้องสมานฉันท
1: ์ลุงลุงมีสมานฉันท์ผมก็มีเหมือนกันนะผมมีสามัคคี
0: เออเนี่ยประเทศชาติกำลังต้องการสามัคคี
1: แต่สามัคคีผมเนี่ยเป็นสามัคคีบาทานะจะเอาขึ้นลุงกับลุงเอาก่อนฮะ
0: บาทาสามัคคีมหาลุงอย่างนี้มันต้องอารยะขัดขืน

0: หัวเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ครับบุคำลาผมถ้าไม่อยากโดนนวดหน้าด้วยฝ่าเท้ามากราบตีนผู้สิงเสียดีๆอันคำ
1: ผู้สิงขี้เขี้ยวขี้มูยกับแพ้ได้ยังไงแล้วว่าคิงอยากจะโดนลูกกุยแผนโบราณ
0: คิงนี่นะโชคดีนะถ้าหาบอกปืนนะไปจำนำวันนี้คิงตาย
1: แล้วผู้สิงขี้เขี้ยวคิงไม่ขวัญหูให้แห้งบันไดนะ
0: ยังยังยัง
1: มีไปแลกกินเหล้าแต่เจ้าไม่งั้นคิงตาย
0: คิงแน่อีถ้าคิงแน่จริงคิงเข้ามาเลย
1: เข้ามาคิงอย่าเข้ามาใกล้ฮะนะ
0: นี่ยัง
1: ฮักกลัวนี่เอางี้ดีกว่าถ้าคิงข้องใจคิงกลับมาคนละกระบอก
0: ปืน
1: ไฟสาย
0: เอามาเนี่ยยังวะ
1: เอามาสายใส่กันนะกะคือมันตายกันไปข้างก็ว่าคือทานมันหมดกันไปข้างเลย
0: เอาอย่างอันเหลือได้เลยเพื่อนเฮ
2: ้ยสิงเหนือเสือใต้เอาไฟฉายส่องกันนักเลงขี้เขี้ยว

0: ลุงจันลุงจัน
1: อืม
0: ไปประชุมก่อน
1: ไปค่ะหาลุงก่อนลุงเอาเมียงกับบุหรี่ก่อน
2: โอ้ไปประชุมแล้วก็คือไปเถียงไปแหน่เนอสักวันเจ้าปากมันจะแตกออกที่ประชุมปีกมาหยัง
1: แตกบ่แตกมันเรื่องของข้าจะไปปากวีนา
0: ใส่มะละกาสาบประมุดขึ้นไว
1: ้แก้ง่วงชามโคก

0: ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเฮาที่เคารพครับที่เฮามาประชุมกันในวันนี้ก็เนื่องจากว่าเฮาจะมาอู้มาจากันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยของพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเฮาผมมาจากสาธารณสุขอำเภอครับ
1: อะไรอะไรอะไรว่าไปได้หม
2: อจันจะไปศูนย์ป่ะนะฟังปันก่อน
1: เฮ้ยน่า
0: พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับถึงวันนี้นะครับสถิติคนที่เป็นมะเร็งในการสูบบุหรี่เนี่ยมีสูงนะครับมีสูงจนน่าเป็นห่วงนะครับการสูบบุหรี่เนี่ยทำให้คนเฮาเนี่ยเป็นโรคทุงลมโป่งพองและก็เป็นโรคมะเร็งได้ถึง 80% นะครับ
1: จริงหรือเปล่าหมอ
0: จริงกะครับลุงจันแต่กะครับการสูบบุหรี่ละร้อยละ 80% เป็นโรคมะเร็งที่ปอดครับ
1: เอ๋หมอ
0: ครับ
1: พี่ว่าเต้านมนี่มาสูบบุหรี่ซะเพื่อมันยังเป็นโรคมะเร็งหา

0: พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับตะกี้นี้ผมได้อู้ถึงเรื่องโรคมะเร็งนะครับและต่อไปนี้ผมจะอู้ถึงเรื่องโรคตับแข็งอันโรคตับแข็งนี้นะครับมันเกิดจากการกินเหล้าเกินขนาดนะครับ
1: จริงหรือเปล่าหมอ
2: โอ้ยลุงจันจะไปศูนย์ป่ะนะฟังบ้างก่อน
3: วี่นะ
0: แต่นะครับลุงจันครับเพราะเหล้านี้เป็นแอลกอฮอล
3: ์
0: มันจะไปเผาตั้งในทำให้คนน่ะเป็นโรคตับแข็งได้ง่ายนะครับ
3: ลุงแต่คือมันแข็งนะหมอ
0: เอ้าถ้ามันแข็งแล้วลุงจะเอาไปยังอย่างล่ะครับ
3: ลุงจะไปแปลงละกังคือขยมตีไปคุ้มเข้ามาเจ้าอ่ะ

0: จารย์ลูกของยามาเมื่อใดนั่น
1: มาตัว
0: เป็นโรคอย่างแ
1: ต่เป็นโรคมะเร็งกับโรคตับแข็งว่ะ
2: ป้าใจรู้ป้าแก้วลูกมึงน่ะเนาะมันเป็นโรคเฮ้ยน่ะแล้วก็เป็นโรคเหลือกกรรม
0: เป็นโรคเหลือกกรรมอย่างไรป้าอ้วน
2: โอ้ยก็เมื่อมันกินใดไปใดหมอเปิ้นสอนเปิ้นสั่งอะไรอย่างมันก็เฮ้ยน่ะเฮ้ยน่ะเนี่ยมันเลยเป็นโรคเหลือกกรรม
1: จังมันเตอะมันเป็นไปละพอเฮ้ยลูกหลานจะไปกินเหล้าสูบบุหรี่อย่างลุงก็แล้วกันอ้วนเฮ้ยถ้าข้าตายแล้วนะขอเอาเหล้าเป็นน้ำยาดื้อข้ากำเนิด
2: นั่นฉันประใจเฮ้ยเก่าห้อยเดิมบ้านเฮาจะได้ปู่เฒ่านี่ก็ได้นอ

0: โอ้แม่มันตั้งแต่เขาได้โทรศัพท์ไปเนี่ยนะแต่โอ้ยมันสะดวกสบายกูอย่างนะองค์การโทรศัพท์เปิดกับบริการจัดดีขอปุ๊บได้ปั๊บแต่แม่มันแต
1: ่นั่นนะเนี่ยพ่อมันกําเดียวแม่มันขอโทรไปหาเพื่อนกําเดียวนี่พ่อมันเด้อ
0: เอ้ยแม่มันพ่อก็ว่าจะโทรไปหาเพื่อนพ่ออีน่ะจะไปโทรเมินเนาะพ่อมีธุระด่วนนะ
1: เมินเมินกําเดียวได้ขอลองกําเดียว
0: นะฮะเอ๊ะขนาดบอกไปบักกี้โคนะโทรมาแล้วเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหล1 2 3ที่นี่ที่ไหนอ่ะ
1: โอ้โหพ่อมันกว่านี่มันบ้านเฮาอ่ะไปถามเปิ้นแล้วจะอู้กับไผยังไดมานี่โทรก็บ่จ้างอู้ก็บ่จ้างข้าจะโทรข้าจะอู้อะโลอะโลโหบ่ได้ยินซักอย่างไผอ่ะโทรมาแล้วก็บ่อู
0: ้ไผแม่มันโอ้สู้ก็ได้อ่ะไปปีนไปเห็นลูกเอาสายโทรศัพท์ขึ้นตั้งโบนเนี่ยไผไม่ได้ยิน
1: เนี่ยข้าก็บอกพ่อมันของมันใหม
0: ่มันก็มอกเดียวกว่านั้นน่ะ

0: สูสูสูสูเบาๆหน่อยกับโทรศัพท์นั่นน่ะไปจะโทรไปไหนล่ำเรือน่ะยังมาพ่อบินโทรศัพท์เนี่ย 5-6,000 บา
1: ทยังดีเหลือถูกอ่ะเมื่อใดก็โทรทางไกลแฮมซ้ำโอ้กำไหนเป็นเตือจั่วมงจั่วมงแป่งเสียงหน่อยเสียงใหญ่โทรไปหาไอ้ล่ำเรือ
0: โอ้โทรไปเรื่องการเรื่องงานน่ะกะธุรกิจอ่ะ
1: ธุรกิจยังบ่อู้ดังๆธุรกิจนะกะ
0: ถ้ามันลูกข้าจะห้ามคนเดียวข้าห้ามจ้างละฮัลโหล
2: คุณสุรพลกะเจ้า
0: ครับสวัสดีครับมีอย่างกะครับ
2: ญาติคุณชื่อมาวินเพิ่นฮือเบอร์โทรนี่ไว้มาฮือติดต่อกับคุณด่วนเพราะญาติคุณโดนรถชนอาการหนักต้องผ่าตัดพอดีเลือดกุบโอบีตาโรงพยาบาลบ่มีเจ้าเพราะฉะนั้นคุณต้องวิ่งเต้นไปเซาะซื้อเลือดคนเดียวแล้วก็จ่ายค่ายามาตวยฮือมาด่วนเลยนะเจ้าตะอี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: เอ้ยจบ2จันกล้าโทรศัพท์ก็ยังบ่ได้ฮือแต่จะมาเสี่ยงกล้าเลือดกล้ายาแหมฮู้อย่างนี้บ่ซื้อจะดีโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์หูติ๊บมันจะหูพังตะกะเนี่ยมาเสี่ยงตังค์บ่กระพริกกับเกลือกาย

0: ฮัลโหล
1: นี่คุณเป็นคนอย่างใดอ่ะคุณเป็นลูกพ่อใจก่อคุณทำลูกฉันต้องแล้วคุณมาห้ามผิดชอบอ่ะลูกสาวฉันกำลังเฮียนอยู่นะฉันจะเล่นงานคุณให้ถึงที่สุดเอาจนไม่ได้พุทธได้เกิดคุณมารุด
0: พี่ผมไม่ใช่มารุดนะครับผมสุรพลครับ
1: ค่ะขอโทษโทษพิษ
0: โอ้อย่างล่ำเหลือนะครับโทรศัพท์เนี่ยแต่โอ้สูครับเต้ากับโทรศัพท์เนี่ยข้าใจพอดี
2: อ๋อกัญญาโอ้เจ้า
3: พี่กัญญากะ
2: เจ้า
3: พี่ตุลาเนาะ
2: เจ้า
3: แต่ว่าไปหาพฤศจิกาธันวาก็อยู่ลวดไปหามกราบอกกุมภาตัวนะพี่
2: เจ้าม
3: ีนาจะเผาแล้วเออพี่พี่ช่วยบอกเมษาตัวเนาะลวดจะโดนยึดแล้วนะพี่เนาะเอี้ยนะพี่วันนี้เจ้า
2: เออจะเอาเงินติ่นไหนไปช่วยเมษาหันไทยจะได้ไปเปิ่งพืชสภาเห็นละจะไปหามิถุนากับซ้ำอยู่ไกลเนี่ย

0: ไปตรวจโรงพยาบาลที่ไหนก็คนนักเศรษฐกิจก็บ่ดีคนเจ็บคนป่วยก็นักเฮาก็เป็นอีหยังก็บ่ฮู้เจ็บต้องสงสัยเครียดลงกับพ่อไปโรงพยาบาลเอกชนดีกว่าคนไข้นักแต่บริการรวดเร็วดีโอ้ยเจ็บต้องโอ้ย
1: เป็นอีหยังมากะเจ้าคุณ
0: เจ็บต้องครับโอ้ยผมจะมาตรวจ
1: ปวดหนักกะเจ้า
0: เจ็บต้องนักขนาดแล้วครับเหมือนไส้จะปุดจะขาดช่วยผมหน่อยครับ
1: ถ้าว่าปวดหนักก็เข้าห้องเลยเจ้าเปลี่ยนผ้าเหี่ยแล้วก็เดี๋ยวนอนลงบนเตียงนะเจ้า
2: โอ้ยปวดครับปวดพยาบาลครับผมจะมาตรวจ
1: อันก็เข้าห้องตรวจเลยไปเปลี่ยนผ้านอนรอกันบนเตียงกันเลยไป
3: สวัสดีครับคุณพยาบาลลุงจะมาตรวจครับ
1: เข้าห้องเปลี่ยนผ้านอนรอบนเตียงเลย
3: ครับ
4: สวัสดีครับคุณหมอชาติชายครับ
5: โอ้โหอ
4: ย่างแก้ผ้าล่ำกล้ามล่ำเก้มนี่บัดเดี๋ยวนี้นอนรอกันไปแถวก็บัดเดี๋ยวนี
0: ้ก็คุณพยาบาลน่ะครับคือผมแก้ผ้านอนรออยู่บนเตียงเนี่ย
1: ตายตายแล้วตายแล้วพยาบาลบอกคือเปลี่ยนผ้าบัดจี้แก้ผ้า
4: เอาละเอาละบัดต้องเถียงกันแสดงว่าการสื่อสารผิดอ้าวแล้วคุณเป็นยังมานี
0: ่ผมปวดท้องอย่างแรงเลยครับหมอครับ
4: ปวดท้องเปลี่ยนผ้ารอหมอตรวจถูกต้องแล้วคุณน่ะ
2: ผมปวดหัวขนาดครับคุณหมอ
4: ความจริงปวดหัวบ่ต้องเปลี่ยนผ้าก็ได้แสดงว่าสื่อสารผิดเนี่ยแล้วคุณลุงล่ะเป็นอย่างคุณลุง
3: อ๋อให้ลุงจะมาตรวจตรวจมิเตอร์ไฟฟ้าครับ
4: เอาแล้วคุณเข้ามาห้องนี้ยัง
3: ก็คุณพยาบาลน่ะก็ครับผมว่าผมมาตรวจบ่ได้ก็ไล่ผมเข้าห้องเลยครับ
4: เอาแสดงว่าการสื่อสารผิดแหมเหมาะ

0: น้องๆเอากาแฟคาปูชิโน่ร้อนๆสักแก้วซ
1: ะได้ค่ะนาการาโต
0: ้พี่ไม่เอานาการาโต้เครื่องดื่มญี่ปุ่นเนี่ยจะเอากาแฟคาปูชิโน
1: ่ได้ค่ะนาการาโต
0: ้เอ๊น้องนี่พูดไม่รู้เรื่องเนี่ยพี่ไม่เอานาการาโต้จะเอาคาปูชิโน่
1: ดูแล้วค่ะนาการาโต้มายังไม่เดือด
0: โอ้น้ำกำลังต้มมันยังไม่เดือดโอ้โห

0: โหไอ้น้องวันนั้นพี่จะไปหาเด็กมาฟันแต่โดนเด็กวัยรุ่นไล่ฟันเกือบตายมาวันเนี้ยพี่เลยจะให้น้องหาเด็กให้พี่ต้องหน้าประถมหุ่นเพลียวลมทรงผมมหาลัยเรียนป.ตรีมีมือถือ
1: ได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมค่ะ
0: ไอ้น้องรู้สึกเราจะคุยกันถูกคอเลือกเกินเมื่อก่อนตอนแรกที่พี่มาดื่มกาแฟที่ร้านน้องพี่พูดไม่เพราะกับน้องพี่ขอโทษด้วยไอ้น้อง
1: ไม่เป็นไรครับพี่ขอลาพี่แล้วยอมรับพี่ดีแล้วผมก็ขอโทษพี่เหมือนกันตอนแรกที่พี่มาดื่มกาแฟนะผมถุยน้ำลายใส่แก้วพี่ทุกครั้งตั้งแต่นี้ต่อไปผมจะไม่ถุยน้ำลายใส่แก้วพี่อีกแล้วครับ
0: เจ้าเอ้ยไอ้น้องจริงเหรอเนี่ย
2: นั่นแหละสุภาษิตเขาว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว

0: านเย็น
1: นี่อย่างสู
0: บันเดียวนี่นะเขาถึงอยู่ทับพี่นานบัดได้แล้วเนอ
1: มันยังได้อ่ะ
0: มันยังได้เนี่ยยังไปเนอหน้าเดิบหนาบตันใจเย็นอยู่หันเนาะข้าจะไปอยู่ตัวพี่นานอุ่นมันอบอุ่นตุ่นใจสบายจะไปแล้วเนอ
1: มนุษย์ในวัฏสงสารอย่าเบียดเบียน

0: สัตว์โลกทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยชา
1: หนานอุ่น
0: หืม
1: โอ้ยลูกหมาเลยเปิดมาเสาะว่าหากินหื้อลูกหื้อเมียนี่ลูกหมานั่งไว้อยู่หั่นน่ะไว้หยังกะล่ําปะเหลือเมื่อไงนี่จะเอาหยังมากิน
0: โอ้จะไปเดือดร้อนค้อนไหมกับของว่าของกินหยังล่ําเหลือพักกาดจอก็มีหั่นอยู่รู
1: ้โอ้แต่ว่าก็พักกาดจอวันนี้ก็พักกาดจอข้าบ่ใช่แมงมองรู้เอาจีนเอาหยังมากินพ้องกา
0: โอ้ยกินจีนกินสึกนักลําไปก็บาปครบหัวกินหัวเนอชีวิตไผไผก็ฮักลูก
1: โอ้ยไก่ไก่ไก่หยังว่าเจ้าบ่เปียง
0: โอ้

0: ผมมาออกบ้านตั้งแต่เก้าโมงอะปิกมาบ้านพอสี่โมงนี่นานมีอะไรยังกินพ่องนี
1: ่มันมีอย่างเตือรู
0: ้อ๋อออกบ้านตั้งแต่เก้าโมงเอาไปเก้าผมปิกมาพอสี่โมงของกินมันมีอย่างสักอย่างแล้วจะเอาอย่างกินจะเอาอย่างกิน
1: สเปสตาเอาเวลาโหดตุสัตว์โลกทั้งหลายอย่าได้เป็นเวรเป็นกรรมซึ่งกันเลยหืมรับเหี้ยประหยัดไปเหี้ยข้าม
2: เพราะมานานอุ่นมึงไปเตะเมียมึงอย่างสลบพันน่ะ
1: โอ้น้ำมันเย็นเอาไปใส่หม้อตั้งไฟไฟเผาหนักเข้าไปมันก็เดือดเขาลูก
2: เออเฮ้ยจับหัวบ่เฮ้ย

0: 좀 양 조불이 유가 뻔럭할 몰랐노
1: 소가 아우 소불이 그 말에 아우 땅 룽뺑 마스 소불로
0: 맨 멍마 아우 땅 룽 마스 소불가오 대 조불이 니 아유 멍게 산네 솜노
1: 맨 아우 소불이 아유 아우 저 산 แต่ลุงแปงบาโซบุรีระวังอายุจะสั้นเพราะปาก
0: หัวก็ลุงสอนมึงดีลูกสม
1: ลุงแปงบาต้องมาสอนเขา
0: อะไรล่ะ
1: สอนดีนะ
2: แปงห้อยแปงโอ้ยเจ็บเพราะปากแจ๊ลุงโน่สอนไผบาสอนไม่สอนบาสมเงียกเจ็ดเลือดที่ปากเห็นเนื้อแปงป่ะ

0: โยนี่กะ
1: เออโอ้นึกว่าเป็นไผเอาแป้งก็เอาใจกะไปไหนมานั่น
0: ผมไปพองัวปุ๋ยเงินมันจะขายเ
1: ฮ้มาๆเอาเข้ามาในบ้านก่อนเอากินข้าวไงแล้วกะ
0: ยังบ่ได้กินตู
2: ้ยังบ่ได้กินจ้ะ
1: เออกันยังอันกินข้าวไงกับเฮามีเฮายำกินไก่จัดหล่อมเด้ออ้อนให้อ้อนงบขันเข้ามาสู่เอาแป้งเอาใจกะหมอโ
2: อ้อันนี้เมียมึงกะ
1: แม่นะลูกอ่อนนะกะ
2: โอ้จักก้อนก็มันยุ่งงามมันเนาะมาเดี๋ยวยังพอยังด้วงกว่าง
3: ดาเข้าหื้อกินยังมาเพียกอยู่กะยำจิ้มไก่เนี่ยบ่ต้องตีนมาแล้วเนาะ
0: โอ้บ่ได้กินเดียวเพียวยำจิ้มไก่แป้งเฮ้ยแป้งกันพอปากแจ๊ะๆเนาะ

0: จ้าไอ้ไปสาบานไหนไอ้ก็ไปไอ้ตึงบะหมี่นะ
1: บ่ต้องสาบานนะไอ้กำบะหมี่ไผตึงบ่เล่า
0: น้อยฟังเหตุผลไอ้ก่อนกะเออลุงแปกับลุงใจมานี่ก็ดีละขอช่วยอู้เมียเฮาคือกำเหรอ
2: เ
0: มียเฮาหาว่าเฮาไปเล่นสาวอ่ะ
2: อังถ้าจะแต่ได้อีหน่อยลุงก็ได้ยินเปิดเล่าอยู
0: ่โอ้แล้วลุงหันงะ
2: ลุงออกไปได้หันเก่าได้ยินเปิดเล่า
0: อ๋อเด้อลุงออกบ้านเฮาไปเด้อออกไปก่อนติโดนลูกกุ้ยนี่ลูกล้านพี่หัวกันแต่อย่ามาห้ามปามสั่งสอนทํามายุแย่ส่งเสริมมันน่าเอาเขี้ยวล้มซะกําน้อง
3: โหยแปงโหยแปงปากน้อปากมาโดนลูกกุ้ยก่อนตอนใหญ่น้อปะ

0: ชี่ยวไปกับเชี่ยวใจกับไปไหนมานั่นฮะ
1: อันไปชื่อเฟืองมันบะปันไม้ใหญ่เชี่ยว
0: มาเชี่ยวมาจิปะใส่ยำดีกินข้าวแดงกับขันโน
1: เอาเจ้าตามสบายเชี่ยวกินเลี้ยว
2: โอ้โหเชี่ยวแม่ยังไปได้กินตัวนะ
1: โอ้เชี่ยวเอ๋ยบะกินเนาะไอเชี่ยวของมันจุกพอแก่ตายอย่างนี้ก็พักกาจอสะอาด
0: มามามากินข้าวแดงด้วยกันก่อน
1: เอาตามสบายเชี่ยว
0: ลาบนะเชี่ยว
2: ฮาน
0: เราก็มีเนื้อ
2: โดแป้งแป้งเมื่อปิกปิกปากปลาหามรู้นี่ถึงเราถึงหลับไม่ได้กินชะกำโอ้ปากน่อปากปาก

0: เขามาส่งไอ้หมอยตึกปากประตูบ้านนี่ล่ะนะเขาบอกเข้าไปอ่ะเมียไอ้หมอยมันชวดอ๋อมาบ้านไอ้หมอยล่ะต้องเข้าไปบ้านไอ้หมอยอันมอกเมียน่ะ
1: ฮะอันยังก็ไอ้หมอย
0: ไผ่พองมันบักกัวสวัสดีครับเมีย
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: จอยอยากได้มือถือรุ่นใหม่อ่ะรุ่นเก่ามันแบบทันสมัยเลยอ่ะ
1: หลายเลยหลายเลยพรุ่งนี้สามโมงเช้าไปรอป๋าที่หน้าของรอนะจ๊ะป๋าจะมารับนะจ๊ะ
0: ป๋าคะแล้วถ้าป๋านะจะไปอยู่กับจอยป๋าต้องปลูกบ้านใหม่ให้จอยตัวเนอะ
1: หลายเลยจ้ะหลายเลยแต่จอยต้องสัญญากับป๋านะว่าจะไม่ทิ้งป๋า
0: เจ้าจอยสัญญาว่าจอยนะจะฮักป๋าคนเดียวต้องอันนะ
1: ชื่นใจของป๋า

0: ครับเจนครับเจนทางไหนครับต้องการรถรุ่นไหนครับผม
1: รุ่นนี้ตัวใด
0: รุ่นนี้ตกอยู่ 500,000 กว่าพร้อมแอร์พร้อมวิทยุและยังแถมประกันฟรีชั้นหนึ่งตัวนะครับ
1: แต่รุ่นนี้มีกี่สี
0: รุ่นนี้มีหลายสีครับน้องจะขับเองหรือจะซื้อป้อครับ
1: ไหนป้ออ
0: ันนี้ป้อไม่ใช่กะ
1: ตาสุ่มผัวปัญญา
0: ผัวกะก็นึกว่าป้อขอโทษขอโทษ

0: ป้อหลงไหลอายุผัวเองกับอีป้อเหรอไผแก
1: ผัวมึงกับอีป้อกะ
2: เสร็จไก่ใจเป้าหนีเมาสีใสสง่าเม็ดสันเล้าฮาฮีผัวมึงแกเลยป้อไว้6ปี

0: โอ้ยก้ายยังตึงบ่เต้าบ่เปียง
1: ก้ายยังน้องจอย
0: ก้ายผัวพ่อผัวเปิ้นเตียวยังรถวิ่งซุปเปอร
1: ์
0: ตาผัวตัวเก่าเตียวยังนกยางขำเปอะก้าย
2: อาจอยเมื่อกลางนี่อาจอยทำไมไม่ผูกอย่างนี
1: ้เออเพื่อหูคิงน้ำปิงพอแห้งเพื่อหูแจ้งสายไปเห็นแล้วน้องจอย

0: น้องอำพาเราไอ้สองกง
1: เอ๊วันนี้ลมมาอย่างหาปัดไอ้เมืองมาในร้านน้องเนี่ย
2: ลมเมาปัดคนมาไอ้เมืองปิดเฮ้ยไม่ปัดพอหินดิกะ
1: โอ้พี่พองโอ้ยหมายความว่าใด
2: แล้วแต่จะคิดขายเล่าจะมาขายดีๆมาแบ่งตาน้อยตาใหญ่หัวปีหยัง
1: ขอโทษเนอะพี่พองร้านนี้นะเป็นร้านขายเหล้าไม่ใช่สถานที่จะมาขางหัวถ้าขางอย่างนี้ล้ำเหลือกันยังมามัดห้อยคอไว้เหี้ย
2: โอ้อีผ้าปลาแห้ง

0: เมืองระยะนี้นะเมืองไปตังใดอ้อยยังมาหาหน้าจัดเมินละ
1: ระยะนี้นะบ่ไปไหนไปไหนมาไหนบ่ม่วนหน้ามึงตวยอารวาสขางเกิน
2: เหมาะเนาะอยู่ไหนนั่งสิเนาะสิแน่กัน
1: อ่าน

0: สวัสดีเจ้าไอ้เมืองต่อว่าไปบ้านกับป้าไอ
1: ้น้องดาวมีหยัง
0: อ๋อคือดาวจะแนะนำให้ฝากประกันชีวิตกับบริษัทที่ดาวทำงานอยู่นะก้า
1: อ๋อ
2: เหมาะเนาะบ้านจองห้องหอมีกับโอ้กันแนะนำกันมาโอ้กันกลางตากลางตังจะแนะนำฝากประกันชีวิตก็ว่าฝากประกันหัวใจกันแน่ยะ
0: โอ้พี่พองพี่พองอุ้ยหมายความว่าพี่พองขังไอ้เมืองห่อดาวกะ
2: เออเสียท้องเต่าหัวไปย้อมเสียหัวหื้อไผ
0: ขอร้องเนอะพี่พองถ้าดาวจะไอ้เมืองเป็นหัวนะดาวเอาเมื่อพี่พองไปอยู่ไปญี่ปุ่นแล้วยะ
2: ว้ายอีดาวน้ำปู

0: 7วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: สวัสดีเจ้าไอ้เมืองเมื่อเราบัดได้มาแอวหาม
2: าแอวหาเนื่องในงานอะหยังมีธุระอะหยังจะจวนกันไปไหนเสร็จธุระแล้วก็เป๊กเนอบ่แอม
1: ว้ายอีสมตกรถปี่พองไล่แอมกะไล่เพราะเหตุหยังข้างผัวแหละ
2: หูเหลียวจะถามนี่หยัง
1: ตายตายอีสมตกรถขอโทษนะคะคุณพองแต่บ่ใครพองไอ้เมืองนี่นะคือผัวเก่าฉันย่ะฉันนี่หูหมดบ่ไฟปิดที่ไหนขอโทษทีเนอฉันใกล้แล้วคุณพองขามันสะใจกว่าคุณพอง
2: ว้า

0: ูเท่านี้เมาหลับเมานอนตายอยู่ฮะเนอะมาเกิดไปหิบหาอย่าง
1: นี้หิบอย่างนั้นเหรอหิบพอตายพอเท่าไปดิตายพอรวยพอล่ำโอ้ยนี่กี่โมงเลยนะโอ้ยโมง
0: สามวันพอเที่ยงอะ
1: เออเจ้ามันสูบดีเนี่ยข้าเกิดได้แล้วเขาจะรวยละเขาจะรวยเงินเป็นล้านล้านล้านล้านล้าน
0: รวยเน่นเน่น
1: มาเดี๋ยวแหละสู่พ่อข้าวเนี่ยพ่อในสื่อพิมพ์นะครับเปิ้นปลดคนงานออกเป็นร้อยร้อยปันปันคนเนี่ยเขาจะรวยกับเขาแล้ว
0: รวยอย่างไรเขาเอาเงินที่ไหนมือ
1: โอ้เขาก็ทำตัวเป็นเจ้าปอกอะเออฮือเหล็กฮือดวงฮืออย่างนั้นว่าบุญมีกรรมบางอย่างนี่เขาแม่เขาปุ๊บเนี่ยเขาก็ห้องเอากระหันตั้งกล้าข้าจะเป็นเจ้าปอข้าจะเป็นเจ้าป่อถันนูบินฮือสู่เป็นตั้งเข้าเนี่ยสู่สู่ไปซ้อเอาชุดข้ากำผ้ามัดหัวการสันลงอันนี้มันเหมาะๆนะดีก่อนมีก่อนมีก่อน
0: จะเอาสันลงสันลงมันบ่มีสู่มีก็สิ้นยอกผืนเดียวเอา
1: ก็เกินเราไปกาลงทุนไปแปะไม่ให้กำข้าจะแปลงหอดีดีเหมาะดีดีสปะหมอข้อดีนะเขาจะ
0: ระวังเนอะก็ถาตัวบ่มีนะ
1: เฮ้ยจะไปหน่อยข้าจะจัดการคนเดียวรับรองสู่รอรับทรัพย์อย่างเดียว
0: จะไปให้เดือดร้อนถึงข้าก็แล้วกันเนอะ
1: เจ้าป้อธนูบินเหยียง

0: เทศกับมาเนี่ยพอเข้าบ้านมาเลือกมาอย่างหุ่นอ่ะนอนหุ่นอ่ะ
1: หลายคนอ่ะนะ
0: สู่จัดการนะใครไปเตรียมตัวนะ
2: สวัสดีครับผมจะมาขอดูดวงครับเจ้าป๋ออยู่ก่อนนี้
1: เออไผ่น่ะ
3: อันผมขอด้านลูกปุ่นใต้ปุ่นแม่จะมาขอพ่อเมื่อกับเจ
1: ้าป๋อมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาบ่ฮู้ว่าเปิ้นจะส่งก่อยอีเนาะ
3: ครับ
0: เล่นน้อยเล่นน้อย
1: เจ้าป๋อมาแล้วเฮ้ย
0: มาหยังจังหาบัดเดียวชูมาหยังกันนี่ออกบ้านมากี่กอง
1: อันอย่าไปกี่กองเนี่ยเปิ้นว่าถามว่าออกบ้านมากี่โมง
4: โอ้ผมก็ออกบ้านมาสัก 9:00 นนะครับ
0: ยังมาก็ว่าขี่สีลม
1: อันนี้เราไปลุ้มต้นถามว่าเตโอมาก็ว่าขี่สี่ล้อมา
2: ขี่สี่ล้อ
1: รถสี่ล
0: ้อเอาขี่ด้อยมาหรือเปล่า
4: อันยังขี่ด้อยบ่ได้น่ะ
1: เอาของกินมื้อปอก
4: เออบ่ได้เอาหยังมาชักหยัง
0: บ่เดี๋ยวนี้สู่ต้องการอันใดจะฮื้อเจ้าป้อธนุบินช่วยเหลือว่ามา
2: คือว่าผมเขา3คนเนี่ยจะมาขอดูดวงว่าบ่เดี๋ยวเนี่ยโอ้ชะตาชีวิตมันหยังบ่ล่ำบ่รวยชะตัวมันเป็นหยังจะมาขอเนี่ย
0: ดูลักษณะสู่เขามื้อนี้บุญมีแต่กำบังแต่บ่เป็นหยังถ้าสะเดาะเคาะแล้วถูกจะดีจะร่ำรวยมั่งมีเงินทองฮือเอาจ้างมาคนละหมู่คนละหมู
4: ่โอ้โหเอาจ้างอย่างคนละหมู่ก็มันจะจ้างก็มามีนะจ๊ะป่ะ
0: จ้างมันอยู่บักไก่มันอยู่ในลังที่เป็นปวกจบโฟ
4: จ้างปวก
1: จ้างปวกจะกินเบียร์เป็น
0: ลังเกี่ยวพี่มักได้ก
4: ็ได้ครับจ๊ะป่ะได้ครับ
0: ขาดใจอีพ่อก็จะช่วยโซช่วยอีพ่อก็จะช่วยโซเอาแล้วเนอะฮึกเยี่ยมจังมาภายใน3วัน7วันถ้าเป็นอย่างนั้นอีพ่อจะช่วยโซมาได้สวัสดี
1: โอ้ใช่
2: เจ้าป่อ

0: โอ้ตั้งแต่เป็นเจ้าพ่อมาเงินเป็นปึกปึกหย่าวกนั่นไม่เนี่ยดีละมันมาอยู่กันดีละเขาจะได้เอาชัดตังเอาช่วยเอาแหวนอะไรที่เขามาตานึงเขาดิจดไปเอาเมียใหม่
1: สวัสดีเจ้าพ่อ
0: เหลือเหลือเหลือน้อยเหลือน้อยมันยังสั่ง
2: มามันเหลือน้อยเหลือน้อย
0: เออชิวปากันมาหาพ่ออย่างนี
1: ้วันนี้นี่นะผมจะว่าจะมาบัดดูดวงผมแต่จะมาดูดวงเจ้าพ่อ
0: ดูดวงอะไร
1: ว่าเจ้าป่อนี่จะตายเมื่อใด
0: เจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะมาแน่ครับ
2: เอาเงินมา
3: เอาเง
2: ิน
3: มา
2: เง
3: ิน
2: มา
3: เงินสูง
0: ปืนปืนปืนเขาจะมาปืนเจ้าป่อ
2: เฮ้ยเอาเงินมา
1: เงียบไว
0: ้เออเออเออเฮ้ยประเดี๋ยวนี้สูงเขาเอาแค่ต่างไปเหี่ยวหมดแล้ว
3: แล้วเจ้าป่อยังมาช่วยสูง
0: เออเจ้าป่อโล่นหนีตะไดนั้นจกปืนบอกแหลกละกะเนี่ยเปิ้นว่าเจ้าป่อธนูบินธนูบินเงินบินไปเหี่ยวหมดแล้วสูง

0: ันนี้ไปดูหนังกันบ
1: ่เออไปดูหนังก็ดีเหมือนกันเนาะเฮาดูหนังจีนเนาะน้องเนาะมันบู๊ดีนะ
0: อืมบ่เอาอ่ะน้องให้ดูหนังไทยอ่ะ
1: มาดูก็มาดูหนังไทยกับหนังไทยหนังจีนมันค่อยโม้ลําไปเนาะน้องเนาะ
0: เจ้า
1: เออเนี่ยถ้าดูหนังเสร็จแล้วนะเฮาซื้ออย่างมาทํากับข้าวกินกันล้ําๆ2คนเฮาเน
0: าะอืมบ่เอาบ่เอาอ่ะเอาเฮาไปกินในห้างดีกว่ามันเย็นดีตุ้ยนะ
1: เจ้าอ่าในห้างกับในห้างเนาะเป็นการได้มาทําที่บ้านแต่เปลี่ยนบรรยากาศเถียบห้องโรแมนติกดีเนาะน้องเนาะ
0: เจ้า

0: น้องน้อง
1: เจ้าไอ
0: ้น้องมาพ่อปู่เนี่ยตัวใหญ่ใหญ่กว่า
1: ไหนปู
0: ่ฮันน้อง
1: ฮันอ่ะป่าพะยา
0: อันนี้ป่ากันเนี่ย
1: ป่าแต่แต่ไอ้
0: โอ้ป่ากับป่าเนาะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: โอ้นะนกอย่างอยู่ในกรงฮะงามงามกว่าน
1: กไหน
0: ฮันน้อฮะฮะฮะ
1: อ๋อไอ้มันไม่ใช่นกหรออันนั้นเป็นห้องว่ากา
0: อ๋ออันนี้เป็นห้องกากะ
1: ต้องกากะ
0: อืมกากะกาเนาะ
1: ไอ้นี่น่าฮักนะเจือน้องเตย
0: โอ้ยพอลังสัตว์ฮะงามงามเขาซื้อไปไว้กินสัก 2-3 กิโลบ่
1: เบิดใจเบิดใจเบิดใจลังซาด
0: อันยังอ
1: ่ะลำไยบะยา
0: ลำไยแถมหม้ออ
1: ืมลำไย
0: โอ้ไอ้นี่อย่างบ่ฮู้อย่างเห็นเลยตะเอออันยังก็จังมันเตะซื้อไปไว้ฮะใส่ตู้เย็นไว้เพื่อน้องหิวตอนดึกจะได้ออกมากินกันเน
1: า
0: ะ
1: ตามใจแต่เจ้าไอ้

0: วันนี้ไปดูหนังบ
1: ่ปอปนไปยากาศกันหยับยับจะไปดูหนังอี
0: บ่ใจบ่ใจอันน้องจะไปห้างสรรพสินค้าไปซื้อของแฮนน้อยอีอ่ะ
1: ก็แฮนพี่คำไอ้ถาก็มีหน้าบ้านเนี่ยยังบ่ซื้อนี่ฮะ
0: อ้างอ้างก็ได้อันเดี๋ยววันนี้เราไปซอกกินอย่างล้ำๆสักคำนะไอ้นอกกินตั้งนอกอีอ่ะ
1: ก็แกงผักละมั่งไงมีฮั่นยังบ่กินฮะ
0: แกงผักกาดอย่าไอ
1: แกงผักละ
0: แกงผักกาด
1: ผักละ
0: ก่อนน้องเป็นคนแกงผักกาดน่าจะว่าแกงผักละได้อย่างใดอ่ะ
1: เฮ้ยความสุขเว้ย
0: โคอีเอาไปกินข้าวตะกันป่ะอันน
1: ี้เฮ้ยกินเถอะมายัก
0: โคที่ตะกอนยังบอกโอ้ยิงอีจีนกก็เป็นนกจีกาวก็เป็นกาบัดเดียวชวนกินข้าวก็บ่กินบัดที่ตะกอนน่ะกินข้าวตะกันตึงคาบเจ้าคาบแรงบัดเดียวข้าวมันแข็งแกงมันจืดแล้วกันเนาะอ้อบ่ต้องกินก่อนบ่ต้องกิน
1: น้อน้ออย่าตาชดดีก้าฮึ

0: ตาไปวัดไปจ่วยงานพระป่าวันนี้นะข้าขอร้องอย่างเนอะ
1: ขอร้องอย่างสูง
0: สูนี่นะบ่ใจข้าแข็งว่าหันไม่บ่ได้งอมใส่งอมใส
1: ่เออหน้าเออหน้าจะไปมาสอนนักคนใหญ่แล้ว
0: คนใหญ่แล้วเนี่ยมันสำคัญมาสอนยาก
1: โอ้ยน่อจะไปปาก

0: นั้นนั้นไอ้ตาขอยืมไมค์กำ
1: อโล่หนึ่งสองอโล่หนึ่งสองพ่อแม่พี่น้องที่มากับพระป่ากรุงเทพครั้งนี้เชิญกินข้าวทอดกันทุกคนนะครับไม่กินนักกินคนน้อยก็ได
2: ้โอ้ตาตาโอ้บ่ถูกแล้วเด้อตาแดงตาแดงปิดไม้ปิดไม
1: ้พวกเรายินดีต้อนรับพี่น้องชาวกรุงเทพ
0: เฮ้ให้ปิดไม
3: ้บ่ได้ปิดไฟฟ้ามันดับไอ้ตา
0: ไฟฟ้าดับพัดลมยังหมุนสูบปะท่ามาแกล้งกันยังอี้มันแกล้งกันลูกไม่ซื้อมาแล้วบอกอู้ซื้อมาอย่างยังบุบคว่างเหรอบอกอ้อย

0: วันนี้พอบาดตามันจะเอาไม้ไหนมาอู้ไม้เขาก็เก็บซ่อนหมดแล้ว
1: อันแล้ว1 2อันแล้ว1 2
0: โอ้ไอ้ตามึงเอาไม้ที่ไหนมาอู้หั่นน่ะ
2: ซื้อมาคนเดียวยืมของเขามันบ่รู้จ้างอู
0: ้บ่

0: ไอ้ตกน้ำบ่อบัดตากะบัดถ้าเอาเกินเอาไม้เขาล่อมันถึงออก
1: อืมตาตาตานี่ไม้เนื้อตานี่ไม้เนื้ออ
2: โลหนึ่งสองอโลหนึ่งสอง
0: จะตายฮันแต่แต่มาอโลหนึ่งสองอโลหนึ่งสองหนูบัดนี้กี้เขาโถมเห็นได้กล้า
2: อัตตาขาดตายไปตาหันเข้าจะไปลืมเอาไม้ใส่หื้อช่องตัวเนื
0: ้อเฮ้ยขนมักไหม

0: จะว่าดีแชมป์มึงแปลงเกินยังไปล้ำไปเหลือชวนมึงมีนักเต็มทีกะแชมป
1: ์ส่วนเขาไปมียังหลงใจเขาก็แปลงเกินขายนะกะ
0: อินนาเอามึงจะเอาไปขายที่ไหนไปล้ำไปเหลือแชมป
1: ์โอ้บ่ป้อขายแถมก่อนนะลุงใจแปลงบัตรตันนะ
0: แล้วมึงขายเล่มเท่าไหร
1: ่ก็นับเอากะ40บาท10บาทเกินเล่มอ่ะมันมีกี่ซี่ต่ออ
0: ี้เอาถ้าอย่างอันลุงชักจะฉนใจเช่นแล้วกันละมัง เอาโอ้ยมันถึงบัตรเหลืออีเตอร์นอตแชมป์นอแล้วปีแล้วมึงได้เงินเท่าไหร
1: ่ปีแล้วมันเอาซ่อมไม้สร้างบัตรตันลุงใจตันได้เหี้ยแชนปลาย
0: ฮะแชนปลายกะแชมป์เอาเงินดีบ่ะอ่ะนะลุงจะปีกแล้วเนอะมึงมีคู่แข่งเช่นแล้วไอ้แชมป
1: ์ลุงใจถ้าจะเชื่อแต่เนาะคนเฒ่าเนาะคนเฒ่า

0: แชมป์เอ้ยยังมาดักแฉบไอ้แชมป
1: ์เฮ้ยลุงใจผมมีเพ
0: เอ้าแล้ววันนี้มึงมาไปทางใดกะ
1: เขามาจ้างไปไหนมาว่างงานเลยว่างเนี่ย
0: แล้วบ้านมึงยังเป็นละเป็นเรื่องอีล้ำเหลือมึงย้ายเกินไปไว้ทางใดแชมป
1: ์โอ้เขายังเมินแล้วหรอแปลงเกินน่ะบัดเดี๋ยวมันมาได้ขายลุงใจ
0: โอ้ลุงก็มาได้ขายมันกันนะบาดแฉมเนี่ยได้เหรออีก
1: ก็ลำไยมันถูกอ่ะเพิ่นล้มลำไยไปปลูกเข้ากันเนี่ยพอจะเสี่ยงแล้วโหลุงใจลุงใจจะยะอย่างมาทำเนื้อทำไส้เหรอก่อนลูก
0: อ๋อเนาะอีลำเหลืออันเกินที่ค้างอยู่ฮั่นจะได้เผาขวังเหี้ยมดดิกะบาเปิ้งเปิ้นไหวหล่นตุ้ยก้นจางเนาะแฉมเนาะเกินกู

0: ันนี่ไผไงโอ้ยมันนี่ไผไงไผไผไงเฮาใหญ่คนเดียวพ่อเมียบักเกลแม่เมียบักเกล
1: แต่เมียจักเกล
0: อัลลาสุบุพาไงหยังเนี่ย
1: บ่แก้รำคาญเฮ้อกินเหล้าเมายามาเดือดบ้านนั้นจองถ้าเป็นงัวเป็นควายนะเจือกถึงหื้อได้เหี้ยแรงรำคาญ

0: น้องวันนี้ไอ้เมาเนอร์ไอ้ไปกินเลี้ยงฉลองวันเกิดเพื่อนฝูงเขามาไอ้ก็เลยเมาไปน้อย
1: เมาแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็ไปนอนเห็นไปไอ
0: ้เวลาไอ้เมาเล่ามาจันนี่น่ะน้องรำคาญไอ้ก
1: ็เรื่องรำคาญรำคาญนะไอ้บ่ต้องมาถามอะถ้าหมอกเป็นเป็ดเป็นไก่นี่นะก็ขอเมินล่ะ
0: อ๋ออ๋อ

0: พวยอีฉีจะไปอู้หน้ามือหลังมืออู้จะนี่อีป้อบ่ชอบ
1: อีป้อเหมือนกันอ่ะจะไปอู้ปีนปอกปีนแปะหน้ามือหลังมือเนี่ยเฮาลำคาญอัลละอีป้อตีเฮาอย่างน่ะ
0: ตีแก้ลำคาญอัลละพวยอีฉีตีอีป้อนี่ยัง
1: อีแก้ลำคาญอ่ะ
2: อีแม่จ้อยเอ็งกำหัวเอ็งตีกันคืออีป้อขจายขจาย
3: กระเด้งแม่มึงจะเอาดุ้นหลัวกันด้วย
0: พวยอีฉีดุ้นหลัวมันละหลัวหายตัวมัน
3: อ๋อมันมีกลิ่นในเหี้ยกินเราบ่พอจะมาฆ่ามาแกงกันบนเฮือนนี่

0: 轻猫羊。
1: 猫老呢乐轻猫羊。
0: 猫哑巴。
1: 哦哑巴你们不得劲啊不得劲啊猫哎。
0: 不得劲来。
1: 哦可不那那啊喊个打了呀。那按看办啊慢得劲哑巴慢个浪着劲啊。咩慢慢不得慢过咩慢喊在啊。慢个来要拍摄外地点在卡办嘛呢。这咁吊嘅话，相当个乱碰碰，嘛乱碰碰嘛。爸个咩咪跌噶？哦，爸个咩咪就咪跌，像搬冷卡不过。
0: 咁啊样啊？
1: 我只金那个，只金蚊拉去人家爸啲阿侬拿钱咪跌只卡呢呐，蚊猫哎哇，甩行落。หลักๆเอาหางฟาดหลังคาบึ้มบึ้มบึ้มอ่ะยับตกตัวเป็นตัวประกันคิดว่า
0: โอ้มาขนาดนั้นเลยกะยาบ้าเนี่ย
1: เออ

0: ที่ได้เชิญหมู่เฮามาประชุมกันวันนี้ก็เพื่อที่จะมาช่วยกันระดมมันสมองมาช่วยกันแก้ปัญหายาบ้าเพราะมันระบาดนักขนาดใครมีความคิดเห็นเป็นจะได้พ่อง
1: ได้ยินเปิ้นว่าจะผลิตยาบ้าปลอมมาขายเม็ดละ2บาทมันบ่เป็นเรื่องละอ่อนมันบ่กินยาอีเม็ดเป็นปานปุ้นขอเจนซะซื้อกิน
2: อ้าวแต่น่ะอย่างไอ้ได้ว่าเนี่ยแต่น่ะลองเข้ามาขายเม็ด2บาทแหละบ่กล้ามันจะไปขายเม็ดบาทกึ่งนะ
1: กําลังอู้เข้าท่าวันเนี้ยไอ้ขี้เหล้าหลวง เอาอีบ่ในๆก็ป้ามันตึงมาเสี่ยงสักเตื้อเฮาเอายาเบื่อสูนยาบ้าสูนกันไปร้อยหื้อมันกินจักตายเหี้ยไปเลยเขาตึงจะกลัว
2: อ้าอันนี้เข้าท่าเข้าท่าอันนี้ขอยกมือชนับถนน
1: เนี่ยถ้าแปลงศูนย์ยาเบื่อได้แต่นะขอสักเม็ดเด้อ
0: จะเอาไปยาใด
1: จะเอายัดปากปูนี้สักเม็ดนะเมาเหล้าละปากหน่อย
2: ยักก็ได้หรอ

0: ความจริงอย่างพี่ดีว่ามันก็ดีแต่มันขัดหลักมนุษยธรรมไปน้อย
1: ไม่ยังไง
0: เอาอย่างอี้ดีกว่าบ
1: ่
0: เฮามาตกลงกันว่าเฮาจะบ่คบค้าสมาคมกับหมู่กายาบ้าเด็ดขาดเฮาจะบ่ช่วยเหลือสักอย่างตายก่มไปงานศพปะหน้าก็บ่อู้ตวย
2: อันนี้ดีนะตู่เจ้าบ้านเฮาก็บ่ต้องเพิ่งไปงานศพอ
3: ่ะโอ้ตู่เจ้าเพิ่นไปโตนนิมนต์หรอผมว่ากฎหมายบ้านเมืองเฮามันบ่เด็ดขาดนะเอาอย่างอี้บ
0: ่เอาจะได
3: ้ถ้าจับได้เคมันกินเลย
0: ถ้ายับได้1เม็ด
3: กิน1เม็ด
0: ถ้ายับได้10เม็ด
3: กิน10เม็ด
0: 100เม็ด
3: ก็กิน100เม็ด
0: แสนเม็ด
3: อีกก็ตายอ่ะกะ
0: ก็ตายนะกะ

0: างเช็คบิน
1: ครับผมเอเล่าที่เหลือนี่จะใส่ถุงติ้วพี่บ้านก่อนครับ
0: ใช้ได้มันเอาไปเทให้มดให้ปวกมันกินเผื่อมันอยากจะเมาเหมือนคนบ้าง
2: เอาเม่ง
0: มาป่ะมาม่ามาทำมาที่นี
2: ่เอาหูมันไอ้เซ่ลาไหนว่าจะไม่กินเหล้ากินทิ้งกินขวางพกสับปะคงเหล้ามาเซ
3: ่รอเหล้าเอาเข้าปากมันงานยากฟังมากลืนรสชาติมันขมขื่นเอาบัดตื่นแก้มทันทีมีเงินดื่มเหล้าแดงของแปลงๆอร่อยดีเงินหมดอดทุกทีอู้ดีๆแปะเปิ้นมา
2: ไหนลองพูดจับประคุณเมียดูที
3: โอ้เมียใครเฮียเบอร์เพราะคุณเธอชอบเงินตราเงินทองของบาดตาชอบหามาเธอเอาไปขนาดซ่อนในรถเธอหูหมดชุกหลืบไหนเมื่อตะคืนปืนคันใดเธอคนใดเอาทันที
2: พูดอีกเท่าที
3: มองเมียใครเฮียเบอร์เพราะคุณเธอชอบเงินตรา

0: แล้วอย่างนี้จะไปเผาผีทันหรือเนี่ย
1: ใจเย็นๆเผาผีอะไรเผาผีอะไร
0: ก็ป่าเหี้ยวประตูหายยานะสิ
1: ประตูหายยาโ
0: ที่ป่าเหี้ยวประตูหายยาใครๆก็รู้ว่าเผาผีตรงเวลาที่สุดในโลกบ่ายโมงญาติมาไม่มาเผาทันที

0: เหล้ากินเหล้าเมาขึ้นกองลองกองโอ้ยวันนี้เปิ้นเลี้ยงบ้านใหม่กินเหล้าเมาสอหาบ้านตุกเก่าบ่ปะนี่มันที่ไหนนี
1: ่สงสัยหัวจะขาด
0: ว้าย
2: เมาเหล้าบ่ฮู้วันเสาร์วันติดบ่หันลงศพบ่ลังน้ำตาบ่หันสุราบ่สั่งกับแกล้มระวังหัวจะขาดโดยบ่ฮู้ตัว

0: ล่ะคะสินน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปวดเล่าขันตั้งฮันละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮันนาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าอะไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮันนอป้ายอิงฮันนารับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮันนอเอาไปติดกำ
0: ฮ่อย่าไปเหยาะเนอะอายเฮ้ปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอเฮ
0: ้โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอพะเนี่ยเก่าขึ้นโอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จ้าตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็หื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
3: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน้นตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละออนปนเสียไปแล้วพอดีเอาขอนปนไปลงน่ะปนใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังกา
0: โอ้บ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนผู้นะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลาผักไตปุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับผักไตเนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีผู้นะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อู้เจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จังเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นโอ้เป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไว้เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: เออพอแล้วตื่นเจ้าขึ้นมาตื่นบักเกิดบักแซงยังบอกอยู่กับกลุ่มไก่ล่อก็อยู่ฮะอยู่ในกับไม่จะปาดคอถึงพ่อถึงลูกมึงเฮ้ย
1: พ่อพ่ออีแม่ได้ฟอมล่ะ
2: จังมันเจอมันยืนด่าเขาว่าหนังด่าย
1: ืนได้พ
2: ่อหืมปะเป็นยังถ้ามันยืนด่านะอีพ่อหนังมันก็ข้ามหัวไอ้พ่อไปหากัน
0: ยังบ่าไปเตื่อพ่อเหรอกูจะมาตายหิวก็พ่อลูกกูนี่ก็แล้วอี
1: พ่ออีพ่อยังมาสร้างสอนสักบาปเลยพ
2: ่อแต่เนี่ยมันยังบาปเหี้ยบ่ได้ประเดี๋ยวนี้มันยืนด่าเขาว่าหนังด่าน้อย
1: หนังในพ่อมันน่าจะอีทนะ
2: อืมมันหนังด่าประเดี๋ยวนี้พ่อยืนมันก็รอดขายพ่อไปหากันน้อย
1: โอ้ยอีพ่อใจดีเกินอ่ะ

0: ปู่นั่นกับหญ้านั่นเหรออุ้ยมันยังแบบเปิงกันสักหน่อยเมียมันปากสวกผัวมันยังมาใจดีใจดีอ่ะ
1: แต่ตัวถ้าเป็นผัวเฮานี่นะตาปามไปหลายเตื่อแล้วเหนออีน้ำเหลือ
2: โวยโวยโวยโวยเตียวเนี่ยยังก็โวยโวยนะพอการจะเลิกละฮะเนี่ย
1: ลุงซื้อยังไปกินลุง
3: เออจะซื้อจีนเปิ่นมาใส่จีนตัวจะซื้อจีนงัวลาบกินชักหน่อยอี
2: นะแม่มาเปข้าวเปเครือฮันเนอไปซื้อจีนกิโลวะจะเอาไปลาบสูเฝ้าจีนอยู่นี่เนอข้าจะไปซื้อผักป้อมใบหอมหอมด่วนเนี่ยยังก็จ้าเฮ้ย
1: เมียลุงจมอยู่อีลำเหลือลุงบักก่ายกะ
3: อืมบ่เป็นยางมันจมได้มันก็ย่างได้อีน้อยเอ้ย
4: โอ้โหมากับเจนโอ้โหฉันไปไปเฮ้ย
2: โอ้มาได้กี่ลาบแล้วฮะมากับบับบุญแล้วฮะโอ้กูบอกเขาเฝ้าจีนเฝ้าจีนยังบ่เฝ้าฮะอยู่ไหนก็มาแปลงหน้าตัวไหนน้อยเนี่ย
3: จังมันเจอมันเอาไปมันก็กินบัลลาม
2: บัลลามยังไง
3: มันกราบกัดจีนไปหัวในพักไผ่ใบหอมพักจีมันยังมีนี่อยู่ลูก
2: โอ้ยน้อไม่ยังไม่การฟาดหัวเอาเลือดมาแปลงลูกดีก

0: ใช่ตัวเอาความชั่วฮือเปิ้นเนี่ยกะ
1: ข้าไปยังอ๋อตายแล้วประตูบ้านเปิดโตโลตายละตายแล้วขโมยเข้าบ้านนะเนี่ยมามีละทีวีมอหงเข้าหายหมดอ้าวกรรมนี้จะเอาอย่างมาหงเข้าล่ะฮะข้าว่าสูงนะมันตัวซอย
0: โอ้ขโมยบันรอบครอบ
1: มาให้หัวอยู่ละอันยังบันรอบครอบอย่างไร
0: ก็พอหันกะเอาลักกระหม่อมเข้าไปอ่ะปักสายไฟบะเอาไปแล้วมันจะเอาอย่างมาหุงเข้า
1: โอ้ยกูใครตายแต่ปู่หยง

0: ดีครับแม่แสงโหผมปะไอ้ลิดลูกใจแม่แสงอ่ะเมาเหล้าอยู่ปากซอยแปลงตายังตะฟังหยุดปากหลากดินโหโหมันอวดว่ามันกินเหล้าแบกแถมซ้ำนะ
1: ไอ้ลิดกินแบกปู่โทธรรมโมสังโฆเงินเดือนออกบ่เข้าบ้านบ่เข้าจองกรรมเดียวก่อนจะก้อยย่องไปพอมันบ่ฮื้อมันได้หูตัว

0: ดีครับต้องการอย่างผมครับใจครับ
1: รวยเต็มทีกับมึงอ่ะเงินเดือนออกมาเข้าบ้านเข้าจองหูข่าวว่ากินเหล้าแบ๊กไปเจ๊กะ
2: อ๋อเป็นว่ารวยกันเนี่ยได้ข่าวว่าเงินเดือนออกไปกินเหล้าบงเหล้าแบ๊กแต่กะแต่บ่มีปัญญาซื้อสิ้นให้เมียใส่
0: เหล้าบงเหล้าแบกอะยังแม่เมียเหยเชียงชูนโกง5บาทไปจ้ะ
1: 5บาทไอ้เล็กสั่งให้แม่เท่ามึง2โกง
3: Black Dog Black Kai ท่านที่อยากมีเรื่องแต่ใจปากกายอก Black Dog สัก2โกงแล้วท่านจะสลบยังบ่ฮู้ตัว
1: ไอ้เล็ก

0: ความสูล้ำว่าสูจะเอาอย่างใดระหว่างเล่ากับเมียน่ะสูจะเอาไผ่ถ้าเอาเมียก็คือเลิกเล่าถ้าเอาเล่าก็คือเลิกเมีย
1: โอ้ยผันเหยจะไปย่อยอย่างล้ำเหลือไอ้กินเล่าไอ้ก็บ่ได้กินคนเดียวรู้ไอ้ก็จวนแม่เฮาไปกินตวยบ่ได้กา
0: เป็นว่าอย่างอันกะปึ้งตีเตะแม่ข้าบ่เข้าวัดเข้าวาก็ป้นย้อนติดเหล้ากับสู่รุ่นนี
2: ่แกเท่าบ่อยู่จําเท่ากินเหล้าบ่บ่ฮู้วันเช้าวันติดเธอจะจวนข้าชักกรรมก็บ่บ่มี
3: ฮะข้ากินเหล้ามีปัญหาหยังข้าบ่จะได้จกกระเป๋าตัวเก่าโลข้าแอบกินกับไอ้เล็ดบ่ย่าถ้าสู่ใครกินสู่ย่ําไปซุ่นติเปิ้นมีศพติเปิ้นคนแห่นใหม่ปุ้น
0: บ่เดียวนี่เป็นว่าอีแม่มาเป็นใจไอ้ฤทธิ์ผัวให้อย่างอั้นกะตึงวันเนี่ยมันมีปัญหาในบ้านในจองก็ย้อนเล่าแบกเล่าแบกนี่ละบอกเอา

0: ังนี่มันมามีไผปรับปรุงมาเมินน่ะนี่มาไผใหญ่เข้ามาข้าจะคือมันแล้วไปเห็นเลยมา
1: ไอริสกับอีพันพิษกันอีกแล้วครับท่านดาดีมีคุณภาพม่วนทั้งวันมันทั้งม้วนหาฟังได้ตามคอกหัวและกลางกองทั่วไปสาวเอสสร้างสรรค์ดาดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่าน
2: ไอริส
0: ขอเหล้าแก้ว

0: ขอฝากหัวใจดวงน้อยๆไว้ในผ้าผืนนี้คือไอ้แซมสุสาที่รัก
1: เอ๋หน่อยป้อหันมึงดังปักผ้าวันคำวันคำมึงปักคือไผ
0: ่คือไอ้แซมหน้าไก่อีป
1: ้อออันคนอื่นป้อบอกว่านะมึงไปปักคือบาดแชมมึงไปฮักได้ไหนมันพ่อหัวล้านเรือมาบมาบเฮ้อน่ะฮะ
0: เฮาฮักของเฮาอีป้อบ่ถ้ามาห้ามเฮาเฮาจะแต่งงานตัวไอ้แซมเฮาถึงจะแต่งงานตัวไอ้แซมนั่นเน
1: า
0: ะ
1: ป้อบอกแล้วมึงจังบ่ฟังมึงจังบ่เชื่อกะฮะเออกันเดี๋ยวมึงจะหูชึกเนอมึงจะหูชึกเนอฮะอะไรอะไรแต่

0: จดหมายไอ้แซมเนี่ยเอ๊ะเพิ่นเขียนว่าใดโอ้ยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดยิ้มเสียเถิดก่อนเปิดจอมมอง
1: เอามันนี่เอามันนี
0: ่ป้าเอาของเจ้าไปเลยเอาจดหมายเจ้าไปป้าเอามัน
1: ไปเลยไปเลยไปให้ตายในห้องบนเหี้ยอีกูจะลองอ่านพอรู้มันเป็นจดหมายไงอ๋อแล้วลงท้ายแชมชู่ชามันว่าอย่างใดเนี่ยจากชะฐานชะพานทองน้ำนองหัวหลุพี่มาไม่ได้ถ้าน้ำลดเมื่อไหร่แล้วพี่จะมาหาน้องแดงแดงเอ๋ยโทษเอ๋ยน้องแดงของพี่โอ้พี่มาวันนี้พ่อเธอขางเหลือเกินห้ามรักเราไม่ได้หรอกเหรอห้ามน้ำไม่ให้ไหลห้ามไฟไม่ให้มีควันห้ามอาทิตย์ห้ามดวงจันทร์หยุดแค่นั้นค่อยห้ามดวงใจเฮ้ยโอ้ขาลมขมหอกลูกเนี่ยแดงจ๋าแดงจ๋ารักพี่จงหนีพ่อและพี่จะรอน้องอยู่ทางหน้าต่างเล่วันพรุ่งนี้เวลาตีชีสองนาทีพี่จะมารับน้องแน่นอนห้ามบอกให้พ่อรู้เด็ดขาดนะจ๊ะจากแคมชูช่าเป็นอย่างอี้บ่

0: เอาละตีสี่พอดีละน้องแดงถ้าจะรอเขาแล้วรู้เนี่ยโอ้น้องแดงรอไอ้มินก่อนเอาไปเนาะจ้ะน้องแดงจ๋า
1: เจ้า
0: โอ้น้องอย่างเสียงยังแมวพง
1: เอ้าน้องเป็นวัดเจ้า
0: แล้วน้องแดงอย่ามาสูง
1: อาแกน้องชุบแก้วชนสูงแล้วเจ้า
0: แล้วน้องแดงอย่ามากอดไอ้แหงอย่างอี
1: ๋ก็มันฮักนักมันกะกอดแหงนางกะบาดแฉะฮะ
0: เออ
1: โอ้เนี่ยบ้าน
0: ี่น้องน้องน้องน้องน้องแดงอีปอเข้าไปแล้วน้อง
1: มันอีปอไปไหนไอ้แชมป์ฝากไว้ก่อนเนี่ยมันเนอะ

0: สวัสดีเที่ยวนานปานโอ้ข้าไปเชาะหาละปูนเป็นว่าไงมาอยู่ฉันชายไปลูนี่เที่ยว
1: โอ้เสียนั้นบุญกะโอ้ไม่ได้ปะกันจัดเมินมามามาเชียว
0: ข้าตั้งอกตั้งใจมาแอวหาเที่ยวเนาะจะมาขอชื่อก้าล้ำย้ายหน่วยหลวงเที่ยวนะกะเอาไปปลูกบ้านข้าบัดเดียวข้าไงมาโดนหนองควายเพื่อนลูก
1: โฮมาล้ำย้ายห้ำเหลือเชียวเหลือกันลุ่มอ่ะ
0: ท่านมาเป็นยังไงเชียว
2: CM77
1: ก็โป๊กนะกันเชียวกินมาล้ำย้ายเขาเสียงมดขนาดเมื่อคืนน่ะโป๊กปักกันมาครบตุ่มล้ำย้ายนะลากไปกลางตรงน่ะดังพับพับเพ็บเพ็บเหลือกันลุ่มอ่ะเชียว
0: ป่ะโอ้ยังอีแหลกไฟตากันชักหมาบสองหมาบหนอเชียวเนาะ

0: อ๋อไอ้เทลถ้าปลวกมันมักลำไยอย่างอีนะเอาไปปลูกบ้านข้าบัดได้ละ
1: มันเป็นได้เสียวอันปลูกบ้านเสียวนะมันบ่ปอนักเหมือนบ้านเฮากา
0: ปวดเท่าจะไปว่าเนาะเทลข้างหน้าเขานั่งหันเอาตีนย่อนห้อยลงมานี่นะหัวเมนออกขี้ดินช่องเหี้ยหลอกลิ้นหลับหลับเล็บเล็บมันจะเคี้ยวกินตีนข้าลงหน้าเทล
1: โฮก็ปลูกยังมันหนักอันลำเลอเสียว
0: โอ้ก็หนักมันหนักเที่ยวลองกืดก้อยกะขางานเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านมาหมวกเขาตกวายไปเอาใบเหลือละเชียว
1: โฮก็มันเป็นไผมางูโวยอันลำเลอเสียว
0: อันไผบะเอาอะปวกหนักอะลุ่มหวดมดเชียว
1: โฮโอ้อีแหลกไฟตากันสักกำเนาะเสียวเนาะ

0: ้ยเชียวหมาเฉียวเวลาแท้ๆล้ำไงก็มาได้ชักต้นข้าจะเปียกแล้วเนาะ
1: โอ้แล้วเสียวเอารถยังมา
0: ปุ้นเนาะฮอนด้าอิงนะกะเชียว
1: มันมีวะเสียวเปิ้นมีกะฮอนด้าดาริม
0: เอออันนั้นมันของเปิ้นของข้าฮอนด้าอิงก่อนไปจอดที่ไหนข้าก็เอาอิงไว้ตามหัวนั่นลูก
1: มันเป็นได้เสียวเมื่อคืนข้าตั้งมันกะ
0: ก็กับปวกหัวเล็กนะเนาะเชียวเมื่อคืนนี่นะคบกินขาตั้งรถขาครบครบครับครับเฮียเอ๊ตั้งบนแกมันก็บ่กินมันแค่จะเหม็นน้ำมันเฮา
1: โอ้อีแลกไฟตากันสักกำเนาะเสียวเนาะ

0: ไปอาบน้ำอาบท่าก่อนไปเออไอ้จะกินข้าวก่อนกับบ้าจะเอาอันนั้นก่อน
1: เออกินข้าวก่อนดีกว่าวันนี้หิวข้าว

0: เอาไอ้กินข้าวเอ็มแล้วน้องเอาวางไว้นี่เน้อ
1: เออนั่นแต่เจ้ายังบ่เอาแม่เออกินข้าวบ่อิ่มอ่ะกินเหล้าตวยไปแถมมันก็อ้ออันน่ะกะ
0: ก็ตะกี้น้องถามไอ้แล้วหรอว่าไอ้จะกินข้าวก่อนว่าจะเอานั้นก่อนไอ้หาว่าจะกินข้าวก่อนนี่เป็นสิกะ
1: ก็ไปฮู้ว่ามันเป็นเหล้าอ่ะน้อ

0: วันนี้ไอ้จะกินข้าวก่อนก็ไปจะเอานั้นก่อน
1: มาเอานั้นก่อนไอ้ซื้อหลับมาตัวนี้ละ
0: เอออันก็รอสักสามนาทีเนอะเดี๋ยวจะไปเอามาฮื้อ
1: โอ้แล้วเล่าขวดตะว่าไปไหนเหรอ
0: ก็ตะว่าแปะพ่นมาไอ้บักกินแล้วก็เลยไปคืนเพื่อเปิดละ
1: เออนั่นกว่าจะปีกมาไปสามนาทีหลับบดีคลายหมดว่ะโอ้บักกินมาเกินมาละเอ๊ะเอาหื้อมากินเถอะโอ้อ่ะไอ้ดำกินเถอะมาอันนั้นบะหมี่เอาอันนี้ดีกว่า
0: น้ำยังไม่ได้อาบตั้งนะ
1: มานี่นี
2: ่ไอ้คำไอ้คำไอ้คำแป๋ว
3: เอ้ย
2: ป้อไอ้คำเจ็บท้องถ้าจะเป็นไส้ติ่งนะเพื่อไอ้คำไปหาวอยๆเนอะเขาเมารถไปหงยาพูดละเพื่อไอ้คำล่องไปหาวอยๆเนอะ
1: เออนั่นหลับก็ไม่ได้จำเมียแง้มก็ไม่ได้ใกล้ไส้ป้อก็สมาติ่งแถมปากไว้ก่อนนะโอหลาน

0: อันนั้นหัวคือ
1: โอ้ล้านนั้นเนี่ยมันคืออันยังอ่ะ
2: ก็อันนั้นนั่นแหละของคิงก็มีของแฮก็มีแต่อู้บ่ได
1: ้ก็ยังบ่อู้มาสุดๆล่ะมาปล่อยเอากันคำใจเนี่ย
2: คำใจก็ไปถามผู้เฒ่าไป
1: เอออันถ้าจะเป็นหางมันเนาะ
2: เออแต่อยู่ใกล้ๆกันนะบ่

0: ูดคือ
1: โหอู้เรื่องแมงตะแต๋แล้วนกก้นปูดมันสดลูกไหนมาฮะเนาะ
0: ก็มันมากินแมงแต่แฮว่ามาถึงหมดนะคะ
1: โอ้มาแฮ่นี่เลี้ยงโอ้ยเงาปะ
0: มาหัวแฮ่ไปเยี่ยมปะ

จบจบแล้วกันจบแล้วโอ้ย

0: น้องๆบัดเดี๋ยวเนี่ยการต้องการหน้าเฮาก็แล้วหมดล่ะเฮาจะไปซ่อฮับจ้างอีหยังดีฮะ
1: ก็หน้าไก่ปี
2: ้สวัสดีค่ะคุณสาว
0: สวัสดีเจ้า
2: ใครอยากไปเป็นหางเครื่องวงดนตรีไหมรายได้ดีท่องเที่ยวทั่วประเทศเหนือใต้อีสานไปหมดนั่งรถบัสติดแอร์เย็นสบายเลยที่พักฟรีอาหารฟรีไปไหม
0: เปิ้นเฮ่ออย่างใดเจ้า
2: คือละ300จ้า
0: อีป้าอีป้าเฮาจะไม่เป็นหางเครื่องเด
3: ้อไอ้เดี๋ยวหางเครื่องอะหยังหางเครื่องหือหางยาวหะ
0: บ่ใช่หางเครื่องวงดนตรีที่เปิ้นเต้นกันหยาบๆน่ะป้อ
3: ไปเจอไปเจอหอคือมันได้ชายต่าง

0: น้องตั้งแต่เฮามีวงดนตรีนี่นะพี่ว่าม่วนดีได้นั่งรถติดแอร์เย็นกว่าเย็น
1: เจ้าใครปิกบ้านนะ
0: เอ้อีน้องนี่อย่ามาสุ่นฮะสู้ให้ซ้อเพิ่นเฮาคืน300ก่อนมาเดี๋ยวเฮาได้กี่วันล่ะ
1: เดือนพอดีไล่ปี
0: หั่นรวมแล้วก็ 18,000 ถ้าได้สตางค์พี่จะบอกให้อีป้อมาเอาพี่จะซื้อสร้อยพี่จะซื้อแหวนซื้อเลสจะใส่แม้หากเลยอ่ะ
1: เพิ่นจะฮื้อไว้ปี
0: เฮ้ยเจ็บปีปาก

0: โถทำหมูสังโคอันดนตรีสุดเขตประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนปะลำปะเหลือมาชอหาจนเกือบพบตีนี่เป็นว่ามะบุมเหี้ยจอกเพ
1: ่โอปี้ป้อมาแล้ว
0: เออได้ฮับจดหมายสูนะกะอีป้อก็ฟังชดมาเนี่ยสูเบิกสตางค์หาได้แล้วกะ
2: ซอซอป้อมาขอเบิกสตางค์กะตั๋วว่ะ
3: เงินค่าอะไรกัน
2: ก็กะตั๋วข้าเจ้าขนาดกะ
3: ค่าต้องค่าตัวอะไรข้าวสารหมดไปกี่กระสอบแล้วรองเท้าก็ซื้อให้ถุงน่องก็ซื้อให้กระโปรงก็ซื้อให้ทำผิดระเบียบของวงด้วย
2: ผิดระเบียบไอ้ยัง
3: เต้นยกขาไม่เท่ากันหักคนละ100บาท
2: โ
3: หเต้นไม่ยิ้มหักคนละ100บาทรวมแล้วพวกเธอเป็นหนี้วงคนละ 1,000 บาท
0: อันนั้น
2: โ
0: หโอ้โถจะหนี้น้ำเหลือไหนอีกมาทำมาเต้นมาทำมาเติ้นมาแล้วปิ๊กเมื่อไปชอกห้องกาบ้านเฮาเหียดีกว่า
2: อันเจ้าเขาก็มาอิดดิฟอ่ะกับเดียวเนี่ย
0: ไปปิ๊กบ้าน
2: ไปเมื่อบ้านดีกว่า
3: เดี๋ยวพวกเธอไปกันหมดแล้วใครจะเต้นให้ซ้อล่ะ
2: เฮ้กระซ้อกระเต้นคนเดียวกับเจ้า
3: เออ